0: ริฟกี้โซเฟียชนะยูนิเวอร์ซิตาเตียไครโอวา 1-0 เอ็กนาเทียโรโกชัยเสมอเซลเย่ 3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจอิสตันบูลบาซักซิเฮียเสมออินเตอร์ตูคู 1-1 เนปชิปบากูแพ้ดินามูมิ้น 2-4 ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการบิดแพนด้าฮัมบูร์กยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเทศหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเทสซาบร็อกแมนนักเทนนิสสาวขวัญใจเจ้าถิ่นมือ267ของโลกแพ้เอลซ่าชักมอสคู่แข่งมือ104ของโลกจากฝรั่งเศส2เซตรวด5-7และ1-6สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ี่ยงต่อชีวิตพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเคาะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16หลังใช้เวลาพิจารณานานกว่า2ชั่วโมงโดรนยูเครนถล่มคลังสินค้าไวเบอรี่ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซรัสเซียซ้ำเป็นครั้งที่2ในรอบ4วันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่ประธานาธิบดีโวโรดิมีร์เซเลนสกี้ระบุคือท่อน้ำเลี้ยงของกองทัพรัสเซียญี่ปุ่นเตือนคลื่นความร้อนอุณหภูมิแตะ40องศาประกาศเตือนเฝ้าระวังฮีทสโตรก42จังหวัดพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เรา2คนก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับบทเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นการส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องทหารหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามแนวชายแดนแล้วก็โฟกัสไปอีกนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเมื่อวานก็เกิดเหตุที่ถือว่าอุกอาจแล้วก็เป็นเหตุที่สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องทหารหารรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับในพื้นที่ของตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็คือกรณีที่มีการคนร้ายนะครับคว้างปาไปบอมแล้วก็มีการยิงด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการเรานำเรื่องนี้มาพูดคุยกันครับ
0: ครับบทเพลงรั้วของชาตินะครับที่นำมาเปิดเพื่อเป็นการไว้อาลัยด้วยนะ
1: ครับ
0: กับทหารที่จากไปนะครับแล้วก็ขอประณามการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบดังที่ประชาชนคนไทยหลายคนนะครับก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: มาฟังข่าวกันในเช้าวันนี้จากกองทัพบกนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่แวะเข้ามารับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ครับ
1: ครับก็ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มอดาณาสายนะครับคุณโอ๊ตไฮโรคุณนิตยาบางกรวยคุณสวัสดิ์ชดาคุณลาวคงเจียมวันนี้ก็มาแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คุณรัตนาสิมะเนี่ยนะฮะคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตบอกว่าสวัสดียามเช้าภูเก็ตอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับก็แชทก็มาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ภูเก็ตเป็นจังหวัดเน่ๆนะ

0: เป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานพร้อมเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเสียสละความรับผิดชอบและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปครับ
1: ครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับที่คุณสุพจน์ได้นำขึ้นทางเพจอาวีเรดิโอให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจได้รับชมเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับอบอุ่นมากๆเลยจริง
0: ๆ
1: เนี่ยนะครับก็ภาพในสวยงามมากน้องๆสวมเครื่องแบบจิตอาสานะครับหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยโอ้ดูระลานตาและสวยงามทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้แล้วครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับแล้วก็ที่บริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับใครที่ไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ก็มีพิธีบวงสรวงและขอเข้ามาพระแม่คงคาตามความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและขออโหสิกรรมต่อสายน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่เราก็ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้สะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้คนกับสายน้ำซึ่งเป็นทั้งต้นกำเนิดแห่งชีวิตแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมครับ
0: ครับไฮไลท์ของงานนี้นะครับคงจะเป็นช่วงของการตักบาตรทางเรือเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็จะมีพระเถระผู้ใหญ่นะครับในกรุงเทพมหานครนี่กว่า200รูปเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มารับบิณฑบาตเป็นเนื้อนาบุญในเช้าวันพิเศษนั้นเนี่ยนะครับมีการซักซ้อมขบวนเรือเสมือนจริงด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือเนี่ยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำคือรวมทั้งหมดเนี่ย225รูป
1: ครับ
0: นะครับก็จะบิณฑบาตเนี่ยนะครับทางเรือที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรโดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่ก็นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สะท้อนคุณค่าของวิถีชีวิตทางน้ำและมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนะครับภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: ครับ

0: การดำเนินการนะครับในเรื่องของโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้รับเงินพระราชทานจากกองทุนไทยทิพย์สถาบันจุฬาภรณ์นะครับทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยะราชนารีองค์ประธานกรรมการบริหารกองทุนไทยทิพย์พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับจึงได้พระราชทานการสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีเสมอมาเลยทีเดียวครับ
1: ครับซึ่งในปัจจุบันก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ถึงหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรก็แปลว่า1กิโลเมตรกับ200เมตรเศษเนี่ยนะครับ
0: กิโลหน่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง8กิโลเมตรเศษรวมระยะทาง9กิโลเมตรเศษตลอดจนการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตที่52ถึงหลักเขตที่54ระยะทาง1กิโลเมตรเศษเนี่ยนะครับเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับพร้อมลวดหนามหีบเพลงความสูงรวม3.35 เมตรนะครับซึ่งออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และก็รองรับภารกิจด้านความมั่นคงครับ
0: ครับก็จากนั้นนะครับคณะของผู้บังคับบัญชาท่านก็เดินทางไปที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับไปดูที่กองกำลังบุรพามีการมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมจำนวนทั้งหมด11โครงการด้วยกันนะครับให้กับกองกำลังบุรพาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนแล้วก็ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรวมถึงเป็นการสนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่อไปครับ
1: ครับคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่มี M21 ตกที่ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษจำได้ไหมฮะ
0: จำได้ครับ
1: ครบรอบ1ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครบรอบ1ปีโศกนาฏกรรม BM21 ถล่มร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับจุดที่เคยเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวด BM21 จากสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อ7รายด้วยกันนะครับเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราใกล้เคียงอีก1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายก็นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศครับ
0: ครับก็บรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็รำลึกถึงผู้จากไปโดยมีเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพระราชที่23เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องความสูญเสียเมื่อวานนะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทหารพรานนะครับสูญเสียแล้วก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่ประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับวัน22กรกฎาคมเวลาประมาณ 18:45 นาทีนะครับได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งขาชุดดำใช้รถยนต์กระบะเนี่ยนะครับยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะครับเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกชามีนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อก็คือจ่า10เอกธีรยุทธ์โสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานสากิริยาเจตนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและประชาชนนะครับได้รับบาดเจ็บ5รายโดยเป็นเด็ก2รายก็ได้แก่เด็กชายฮาปิพินะ
0: ครับ
1: อายุ10ขวบแล้วก็เด็กชายอวาดิบบูราเฮงนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือแนะนำและนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสทันทีครับ
0: ครับก็ภายหลังจากการก่อเหตุนะครับคนร้ายได้ขับรถยนต์นะครับหลบหนีไปยังเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปที่ตำบลตันหยงมัดจากตำบลตันหยงมัดเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ดูซงยอนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีการปิดล้อมพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องนำไปสู่ในเรื่องของการ

0: ึ่งพร้อมยืนยันนะครับว่าจะดูแลในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่นะ
1: ครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ต้องสูญเสียแล้วก็ยืนยันต่างๆว่าอย่างที่อาจารย์สุรีได้บอกไปนะครับว่าเขาจะดำเนินการให้มีการได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้นะครับให้มีการคลี่คลายแล้วก็จะมีการจับกลุ่มในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยเพราะมันโอ้โหอุกอาจจริงๆเนี่ยนะครับมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ด้านพันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้แถลงการประนามการก่อเหตุใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจเทศบาลบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้เป็นการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วย
1: ครับก็ในส่วนของกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าท่านใดจะเจอในเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลบุคคลต้องสงสัยนะครับแจ้งที่สายด่วนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข1341นะครับ1341หรือว่าจะแจ้งที่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ครับประชาชนที่ทราบเบาะแสอย่างไรก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วกันนะครับสังเกตรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์สีเทามีชื่อนางเพ็ญพักเป็นผู้ครอบครองอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็คนร้ายใช้ป้ายทะเบียนปลอมเพื่ออำพรางการติดตามด้วยนะครับ
1: ครับก่อนนี้คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสี
0: และผมสุธีสุขสากล
1: ครับก่อนเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพี
3: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
4: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและตำรวจสอบสวนกลางขีดเส้น3วันรวบรวมหลักฐานขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก

0: 10นาทีนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลขณะที่หลังจากเมื่อวานนี้มีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเห็นชอบในการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แล้ววันนี้พลตำรวจเอกสัมภาร นวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีภารกิจในการเป็นประธานในพิธีลงนามโดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 10:00 นรองประธานกรรมการธุรกิจสัตว์น้ำอินเดียเข้าพบผู้แทนการค้าไทยเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและอินเดียขณะที่ปปส.ผนึกกำลัง4หน่วยงานภาคีเปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยปราบยาเสพติดเชิงรุกยกระดับความปลอดภัยคนกรุงใน3เดือนเน้นการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน90วันพิฆาตยาเสพติดสทนช.เตือนช่วงวันนี้ถึงวันที่25กรกฎาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขณะที่15เขื่อนใหญ่ปริมาณน้ำอย่างน้อยยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าหลังขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาหลักทั้ง3คนคือจ่าพิชิตอัศวินสัตพรพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำข้อสอบหรือเอกสารลับออกจากระบบจึงเข้าข่ายการกระทำผิดหลายข้อหาล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปให้คณะกรรมการปปช.ตั้งคณะไต่สวนพิเศษพร้อมให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยผู้ที่ถูกตรวจค้นบ้านพัก11คนปปช.ได้ทยอยเรียกไต่สวนแล้วบางส่วนแต่ยังต้องใช้เวลาอีก3วันเพื่อรวบรวมหลักฐานให้เชื่อมโยงถึงผู้มีบทบาทสำคัญก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ยืนยันว่าการเลื่อนประชุมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการสืบสวนของตำรวจและตำรวจจะสรุปสำนวนส่งรายงานให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
2: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: เฮ้ยโอ้โห
1: ถ่ายรูปไปนะ
0: นี
1: ่เอาไปถ่ายไปลงไอจีขอบคุณครับหล่อเลยหล่อเลยโอเค
0: ครับแล้วของเบิ้ลนี่คือเป็นสีอะไรอ
1: ่ะอันนี้อีกมันคือรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสีอันนี้คือกรอบเขียวๆแล้วก็เลนสีเทาครับ
0: ซึ่งวันนี้มีคุณมีติดมาให้ดีเจ
1: อ๋อนี่
0: รุ่นพี่หรือเปล่านี่ถ้าคุณไม่เอามาแล้วก็
2: คุณไม่มาเขาไม่จัดกับคุณแล้วนะวันนี
0: ้ให้วิ่ง
1: เหนียมาแล้วนะคราวที่แล้วเอามาให้อันเดียวให้พี่พุทธงอนใหญ่เลยบอกว่าใช่สิพี่มันไม่ใช่พระเอกพี่เอ็นเกจไม่มีพี
0: ่ไม่เพราะว่าของพี่ชาวอ่ะคือมันต้องสั่งทำพิเศษป่ะ
1: สั่งพิเศษ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวของพี่ชาวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมอบให้ตอนที่แกมาซึ่งแกมาใช่ไหมวันนี้
2: มาคร
0: ับ โอเค
2: มีเพื่อนคุณนะที่ไม่มา
0: เพื่อนคุณ
1: คนไหน
0: มีเพื่อนแค่เบิ้ลกับเอ้าชาวเท่านั้นนะ
2: คนอีกคนที่เคยจัดด้วยกันปกติไม่ใช่เพื่อนเหรอครับ
0: ไอพิมเหรอไอพิมน้องรัก
2: อีกคนนึง
0: ใครแล้วนะฮะ
2: แนน
0: อ๋อแนนอ๋อแนนอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับ
1: แต่ว่าไม่ได้นะล่าสุดเห็นเขาลง IG เขามีออฟฟิศที่เกาหลี
2: แล้วเหรอ
1: เขาแต่งตัวเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีบัตรพนักงานออฟฟิศอยู่ตึกใจกลางกรุงโซลแล้วก็
0: คุณต้องดูดีๆนะว่าบางทีมันเป็นแบบคอนเทนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซ
0: ถูกเหมือนแบบไปถ่ายอะไรแล้วก็แบบอุ๊ย
1: นี่ๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยเขาลงแล้วนะ
0: ฉันทำออฟฟิศที่นี
1: ่เขาลงแล้วเขาบอกว่านี่มีออฟฟิศแล้วนี่มีบัตรพนักงาน
0: หรือเขาไม่เป็นพนักงานบริษัท
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า
2: ต้องลงบอกงานวงการบันเทิงนี่ไม่ใช่
0: จริงๆแล้วคือไปทำงานบริษัทอะไรสักอย่างนึงอยู่ที่นู่นแน่ๆเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้ไปกี่วันแต่ที่แน่ๆ2วันนี้คุณมาตูไม่มานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โซลเกาหลี
1: แจ้งไว้ก่อนเลยใช่มั้ย
0: ใช่
1: โอเคโอเค
0: อยากให้เขาแบบตั้งใจทำงานแบบที่นู่นเหมือนตั้งใจทำงานกันที่บ้าน
1: อยากให้ทำงานที่นี่ตั้งใจเหมือนทำงานที่นู่นด้วย
0: ใช่ใช่
1: เห็นไหมเขามี
0: นี่ถ้าเขาใส่แว่นซอนเนอร์เดย์ไปด้วยนี่เขาจะแบบคอมพิวต์ลุกมากเลย
1: ให้ไปแล้วแต่ไม่ใส่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ไม่รู้ไปตอนนี้กองอยู่ตรงไหนไม่รู้นะฮะให้ไปแล้วแต่ไม่เห็นใส่สักทีนะ
0: อ่ะเบิ้ลคือใครสนใจแบบแว่นของเบิ้ลซอนเนอร์เดย์ก็คือต้องไปซื้อที่ไหน
1: สามารถแอดไลน์ได้ครับไลน์แอดซอนเนอร์เดย์นะครับ S O N N E D A Y S ครับสามารถแอดไลน์แอดได้
0: ครับ
1: ครับผม
0: มีคนถามเรื่องราคาด้วยว่ามันเท่าไหร่อ่ะ
1: 2,190 บาทครับ
0: นี่คือราคาโปร
1: ราคาปกติเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวมีโปรเดี๋ยวมีโปรเดี๋ยวรอ
0: เคยราคา
1: 8เดือน8
0: ราคาน่ารักเลยนะ
1: ครับผม 2,190 คือเราเนี่ยพยายามใช้ของที่ดีเพราะอยากให้ทุกคนได้ใส่ของดีเพราะดวงตาเรามีคู่เดียวเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องรักษาดวงตาของคุณให้ดีด้วยเลนส์ UV 400ของเราน
0: ี่นะครับและอันนี้คือมันแบบตัดแสงสีฟ้าของโทรศัพท์ด้วยป่ะ
1: อันนี้แสงสีฟ้าไม่ได้แต่ว่าแสง UV เพราะอันเนี้ยเน้นใส่
0: outdoor
1: แต่อันเนี้ยใส่ indoor ได้ไม่แปลกนะปกติคนใส่แว่นดำในอาคารหรือ indoor จะดูอุ๊ยขี้เก๊กจังเลยนี่เป็นดารา

0: Sunny Day ฮะ
1: Sunner Day ครับ
0: Sunner Day
1: Sunner Day
2: ผิดหมดเลย
0: ดูฮะ
2: ไม่มีอะไรถูกเลย
0: ไปสั่งยี่ห้ออะไรมาวะไปสั่ง Sunny Day แต่นี่มัน Sunner Day
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผิดแบรนด์ผิดแบรนด
0: ์ผิดแบรนด์ผิดแบรนด์อ่ะเปิดให้พี่หน่อย
1: เปิดเดี๋ยวให้ใส่จัดรายการพร้อมกัน3คนเลยเดี๋ยวลุ้นว่าของพี่ชาวนี้จะออกมาเป็นสีอะไร
0: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมาให้บอยแล้วแฉ
1: ข่าวเช้า
0: วันนี้ชาวนะครับแล้วก็พี่พุทธแล้วก็น้องเคเบิ้ลนะฮะ
1: ครับชาวพุทธเบิ้ลนะฮะ
0: พุทธเบิ้ล
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับข่าวต่อไปครับข่าวนี้เราพูดกันบ่อยมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการข้ามทางม้าลายแล้วก็มีรถที่แบบไม่ยอมหยุดนะครับตามสัญญาณไฟเนี่ยนะครับล่าสุดมีอีกแล้วนะครับนาทีจักรยานยนต์ซิ่งฝ่าไฟแดงแล้วชนเด็กหญิงม.2เนี่ยข้ามทางม้าลายร่างกระเด็นนะครับคนขับมอไซค์อ้างบอกว่าผมไม่เห็นสัญญาณไฟนะครับก็ย้อนกลับไปวันที่21กรกฎาคมนะครับก็มีรายงานอุบัติเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝ่าไฟแดงนะครับก่อนที่จะพุ่งชนนะครับน้องเด็กหญิงนะเรียนอยู่ชั้นม.2นะครับได้รับบาดเจ็บที่ขาขวานะครับแล้วก็แผ่นหลังรวมถึงมีแผลถลอกนะฮะแล้วก็รอยฟกช้ำบนใบหน้านะครับก็เหตุเกิดที่บริเวณทางม้าลายนะครับที่หน้าร้านคาแคริมถนนทางหลวงชนบทสป.2001นะครับที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
3: ครับผม
1: นะครับก็ทาง Facebook นะครับนันหนวดนิวส์นะฮะโพสต์เป็นคลิปนาทีเกิดเหตุเอาไว้เลยนะครับซึ่งได้มาจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านคาแคร์นี่แหละนะครับก็เห็นภาพของนักเรียนหญิงเนี่ยยืนรอไฟแดงอยู่นะครับแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายไปอีกฝั่งนึงของถนนนะครับพอได้จังหวะสัญญาณไฟแดงที่ให้คนข้ามน้องนักเรียนก็คือก็เดินแหละนะฮะแล้วก็หันมองรถทางซ้ายแล้วก็ทางขวาก่อนตัดสินใจรีบวิ่งข้ามทางม้าลายไปปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่มาขวาสุดนะครับก็คือพุ่งชนน้องกระเด็นไปเลยนะครับ
3: เท่าที่ดูจากในคลิปเนี่ยพอสัญญาณไฟแดงทางฝั่งรถยนต์เนี่ยขึ้นแล้วผมนับนะเมื่อกี้1 2 3ประมาณเกือบ5วิได้นะ
1: คือทรงพี่เขาที่มาคือไม่ได้มีการที่อยากจะเบรกรวมถึงรถกระบะคันสีดำด้วยนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนน้องเด็กเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีกระบะสีดำที่ไฟแดงไปแล้วนะไม่หยุดนะฮะ
0: ก็คือฝ่าเต็มนะ
1: ก็คือฝ่าเต็ม
0: แล้วน้องก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้อะไรด้วยนะนะครับมองซ้ายมองขวาแล้วก็ระวังความปลอดภัยแบบชัดเจนแหละ 100% แล้วก็น้องทำถูกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับรอสัญญาณไฟแล้วก็เดินข้ามไม่เล่นโทรศัพท์ด้วยนะครับแต่โดนมอเตอร์ไซค์นี่ชนเข้าอย่างแรงอย่างเต็มเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งกระเด็นไปกว่า10เมตรนะฮะคุณฟังผู้ชมครับส่วนคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ถลายล้มนะฮะไปจากจุดที่น้องโดนชนเนี่ยไปไม่ห่างเท่าไหร่นักนะครับขณะที่ชาวบ้าน
1: ร
0: วมนะครับผมรวมถึงพลเมืองที่เห็นเหตุการณ์ต่างรีบอุ้มตัวน้องนักเรียนชายขึ้นมานะครับเข้ามาทางเข้าข้างทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับก่อนโทรแจ้งเจ้าที่กู้ภัยมาให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนั่นเองฮะ
1: ครับผม
0: นะครับ
3: ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสงสารสำหรับครอบครัวของน้องเนาะเขาก็ไปเจอว่าสิทธิ์บัตรทองของน้องเนี่ย

0: ันติดไง
1: ชาวออฟฟิศไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เว้นแป๊บนึงแล้วกันเวลาที่ข้ามถนนก็ดูทางม้าลายแล้วก็ดูรถด้วยแล้วกันนะครับ
2: แล้วก็มีเคสนึงด้วยนะครับเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียก็คือครอบครัวของคุณกายแล้วก็ฮารุเขาไปถ่ายรายการก็พาลูกไปเที่ยวกันอะไรเงี้ย
1: ถนนห้อมหลุบนะ
2: ที่แม่กลอง
1: ล้มหุบ
2: ล้มหุบตลาดล้มหุบนะครับซึ่งก็เป็นช่วงจังหวะที่เขาพาลูกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยกำลังแบบเดินข้ามถนนนะฮะแล้วก็มีแบบถ่ายรายการถ่ายกล้องไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าช่วงข้ามถนนน่ะนะฮะก็จะมีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยนะครับพุ่งมาเกือบจะชนนะฮะครอบครัวของคุณกายนะครับก็บิดเกือบจะมีเรื่องกันเหมือนกันนะครับโดยในคลิปเนี่ยนะฮะก็เกือบมีเรื่องนะครับที่ตลาดล่มหุบนะฮะของครอบครัวของคุณกายฮารุนะครับทาง YouTube Channel ที่เขาลงไปเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงนึงที่เขาพาลูกๆทั้ง3คนทั้งน้องคิรินน้องไนล่าแล้วก็เอเดนเนี่ยนะครับเดินเล่นที่ตลาดล่มหุบนะฮะแต่ที่ระหว่างทั้งคู่กำลังพาลูกๆข้ามถนนรถกระบะคันนึงเนี่ยกลับไม่ชะลอแล้วก็บีบแตรเสียงดังคือในคอมเมนต์น่ะมันจะแตกออกเป็น2ฝั่งนะคอมเมนต์ฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าโอ้โหพอเห็นคนข้ามปุ๊บรถรีบเหยียบมาเลยอ่ะคือทรงเหมือนจะไม่ได้หยุดนะครับส่วนอีกเสียงอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางข้ามทางข้ามถนนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
2: ครับ
3: เรามีคลิปด้วยเหรอ
4: มีคร
3: ับ ขอไปดู
2: มีคลิปหน่อยครับ
3: ไ
2: ปดูคลิปกันก่อนนะครับ
3: ครับ
1: สวยเลย
2: ไม่เป็นไรเราเล่าไปก่อนได้นะครับ
3: โอ้หนึ่งตอนนี
1: ้เฮ้ยพี่ลูกผมจะข้ามหนอนล
2: ู
1: กผมข้ามหนอน
2: ไม่เห็น
3: ก็ให้มัน
1: เห็นเหรอ
3: ให้มันไปก่อนดีรถมันนิ่งเนี่ยรถมันติด
1: อะไรของพี่เนี่ย
3: โ
1: อ้พี่ขับรถดีหน่อยครับ
3: โอ้ยก็รถมันติดเนี่ยน้องนะรถมันไปก่อน
1: สุดยอด
3: ครับ
1: มีหลายคลิปเลย
2: คลิปมาไหม
1: ไม่ม
3: ี
1: คล
3: ิ
1: ป
3: ไม่มีแล้ว
2: โอเคไม่มาไม่เป็นไรนะครับฟังไปเสิร์ชดูได้นะครับแต่ว่าในโซเชียลก็มีอยู่นะครับแต่จะบอกว่าดูคลิปแล้วคุณกายใจเย็นมากนะ
1: โอ้ใช่
2: คุณกายใจเย็นมาก
1: ครับผม
3: อยู่กับลูก
1: แล้วรู้สึกอยู่กับลูกไง
2: ครับ
1: นะครับถ้าอยู่คนเดียวนี่หน้าจ่ออีกทรง
2: คือจังหวะที่ข้ามถนน

0: ครับเพราะว่าน
1: ี่ซื้อใช้เลยอ่ะ
0: ซื้อใช้เลย
1: อ๋อ
0: 99บาทนะเน
1: ี่ย
0: ใ
1: ช
0: ่ใช่
1: นะครับพี่ชาวเคยซื้ออย่างของเด็กเนี่ย
0: ที่ร้านสะดวกซื้ออ ่
1: าขอบคุณพงศ์บริสพัฒน์ด้วยนะครับผมใครรู้สึกคลายคอนะฮะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเมื่อไหร
2: ่
1: ต้องพงศ์บริสพัฒน์เลย
2: ครับผม
1: นะครับเบรกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมายืนต่อแชร์เ
0: ช้าเช้า
1: เช้าพุธ
0: ตุ๊ดไม่มาเคเบิ้ลจ้า
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและเฮ hey, goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ากามายืนต่อแฉ
0: เช้าเช้าน
1: ะครับผมชาวเบิ้ลพุทธนะครับพุทธเช้านะครับ
0: ครับผมนี่ก่อนเบรกที่เราอัปเดตกันไปว่าเมื่อวาน

0: วยเวลาไปออกทัวร์อะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นเด็กยกกระเป๋าไปจ้างมานะครับซึ่งตัวของสอทรงพลเองก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับตัวของบริษัทแล้วก็คนขับรถเป็นคนจ้างมาเอง
2: เป็นจ้างเอาซอร์สมา
1: ถูกต้อง
2: เป็นจ้างฟรีแลนซ์มาแหละ
1: ครับผม
2: นะครับผมเพราะว่าใช้รถ10คันด้วย
1: เพราะฉะนั้นน่ะสอทรงพลน่ะก็ต้องฟ้องคนนี้นะเพราะว่าทำให้บริษัทเสียเสื่อมเสียผมว่าถ้าไม่ใช่จริงๆอ่ะผมก็ต้องฟ้องนะ
2: ครับผม
1: นะฮะเสร็จแล้วตอนนี้บริษัทก็เตรียมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการห้ามจ้างบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
2: อันนี้ก็ต้องเป็นทอดๆไปนะนะครับผมเพราะว่าคุณลุงก็ต้องฟ้องบริษัทถูกไหมคุณลุงที่โดนทำร้ายเนี่ยก็ต้องฟ้องบริษัทรถคันนั้นส่วนรถคันนั้นเนี่ยก็ต้องไปแจ้งอีกทีนึงแล้วก็ไปฟ้องเจ้าตัวที่เป็นพนักงานรับจ้างเนี่ย
0: ที่มาทำร้ายร่างกาย
2: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแบ่งต้องแยกกันนะก็ต้องฟ้องสองทอด

0: อยู่2คัน
1: ค
0: ลุงต่อรถอยู่2คันลุงอยู่คัน2อยู่เลนซ้ายสุดแล้วรถนำกับรถนำกับรถทัวร์ที่มาเป็นขบวน10คันเนี่ย
2: อ
0: ยู่เลนขวาสุดกำลังจะผ่านรถนำเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ลุงเนี่ยดันตบไฟเลี้ยวตบไฟขวาแล้วก็ออกมายังไม่คันแรกของขบวนยังไม่มาเลย
2: หมายความว่าคือถ้าความเข้าใจผมคือเหมือนลุงจะเข้าขวาสุดตามรถนำ
0: ถูกต้องจะแทรกตามรถนำคนขับขบวนก็อาจจะขึ้นได้ว่าอ้าวเป็นใครอะไรยังไงขบวนก็มา
2: เออมาแบบเปลี่ยนเลนตัดหน้ากันอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโมโหอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ถูกต้อง
2: แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันปาดกันอะไรขนาดไหนนี่อันนี้ไง
0: รถนำไปแล้ว
2: รถนำอันนี้รถบัส
1: ก็น่ากลัวถ้าพูดตามภาพอ่ะก็น่ากลัวจริง
2: ครูฟังคือรถมันเป็นถนนมันเป็น3เลนนะมอเตอร์เวย์อ่ะ
1: ค
2: ือขบวนที่มากับรถนำเนี่ยแล้วก็รถบัสที่พาคณะไปทัศนศึกษาอะไรเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ยเขาอยู่เลนกลางนะแต่ว่ารถบัสของคุณลุงเนี่ยคันสีขาวเนี่ยเขาอยู่เลนซ้ายแล้วจังหวะเขาเปลี่ยนเลนเข้ามาเลนกลางกระทันหันซึ่งกระทันหันจริงก็มันก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แหละนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเร็ว
1: ครับ
2: ซึ่งจากในคลิปเนี่ยที่คุณลุงรถบัสเปลี่ยนเลนกันทันหันน่ะอาจจะด้วยมีรถบรรทุกนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วจังหวะมันกระชั้นคือถ้าไม่เปลี่ยนเลนอาจจะบวกกับรถบรรทุกข้างหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ
1: แต่ก็ถ้าดูในภาพอ่ะก็เปลี่ยนเลนกันทันหันจริงนะถ้าดูจากในภาพอ่ะนะฮะโอ้โหนึกมาจอดล้อหมีเลยเหรอ
0: คือประกบเลย
1: 3คันประกบ
0: หน้าประกบหลัง
1: ปิดข้าง
0: ปิดข้างหมดเลย
1: เออ
0: นะฮะ
1: เออแล้วเขาขึ้นรถมาได้ไงคือเปิดประตูลุงเปิดประตูหรือว่าแกไปเปิดประตูฉุกเฉินของรถ
0: เหมือนกับประตูฉุกเฉินแกเปิดได้โดยที่แบบว่าไม่ต้อง
1: เปิดได้ไม่ต้อง
0: ใช้มือเปิดก็ได้ถ้าจากข้างนอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ๋อ
1: นี่ไง
0: นะฮะมีที่ประตู
2: มีปุ่ม
0: คนขับรถทัวร์เขาจะรู้กันไงว่าประตูด้านข้างหน้ารถเนี่ยเปิดได้ยังไงนะครับขึ้นไปก็จังหวะใส่ลุงเต็มเหนียวเลยนะครับนะ
2: แต่ก็คือก็เข้าใจได้นะว่าถ้าโดนปาดมาอย่างเงี้ยมันก็
1: มีอารมณ
2: ์คือคนขับรถทัวร์เขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารหรือคนที่มาบนรถของเขาอะไรเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นขนาดแบบลงไม้ลงมือกันขนาดนี้ไง
0: ใช่คนขับรถเขาจะรู้สึกได้เวลาที่เราใช้ความเร็วมาพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็กำลังเดินทางไปเป็นขบวนหรือว่าเดินทางไปแบบที่มีรถนำอ่ะเขาก็จะคิดว่าเลนของเขาเนี่ยมันโฟล
2: ์
0: พอสมควรเขาก็ใช้ความเร็วพอสมควรแต่จังหวะที่มันคุณลุงปาดออกมาเนี่ยเป็นใครใครก็ต้องแตะเบรกแล้วก็ต้องแบบร้องเฮ้ยมึงออกมาได้ยังไงอยู่ในใจนะ
1: ถ้าเป็นแบบสุภาพจังเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: นี่ถ้าขวาไม่โล่งนี่คือเบรกกันตัวโกงเหมือนกันนะ
0: ใช่เพราะว่าถ้าขวาไม่โล่งไม่มีทางเบ้ไปเลยนะครับอันนี้เบ้ขวาได
2: ้
0: นะครับแล้วก็แบบคุณลุงก็เลยแบบว่ารถคุณลุงก็เลยไม่โดนเฉี่ยวชน

0: ย
1: โอ้ไม่
0: ได
1: ้
0: ครับเปิดปุ๊บออกเลยแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะลงมาบอกว่
1: า
0: ก็เปิดไฟขอทางแล้วไง
2: แต่พี่เปิดแบบพี่เปิดแล้วพี่ออกเลยผมแบบเพิ่งเห็นไฟพี่อ่ะผมก็ไม่ทันไงพี่
1: น
2: ี่
1: ไงก็คุณลุงก็บอกแบบพูดนี่แหละก็โดนข้างกระจกไปดองก่อนนะครับผม
0: เปิดเจอบ่อยมากเปิดปุ๊บออกเลยอ่ะ
1: โอ้ไม่ได้ต้องดูก่อนพ
0: ่
1: อ
0: เบรกกันรองเท้าสึกเลยอ่ะนะครับ
1: นะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบนท้องถนนเนาะ
0: มีอะไรก็อย่าถึงขั้นขนาดลงไม้ลงมือกันเลย
1: ใช่ครับ
0: พ
1: ิ
0: ม
1: พ์นิดนึง
0: พิมพ์ระบายอารมณ์หรือพิมพ์ด่ากันก็พออ
2: ้าวไม่ได้นะ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
2: พิมพ์ด่าคุณโดนนะ
0: ก็พิมพ์เป็นอีโมจิก็ได้อย่างเงี้ย
2: อีโมจิถ้าคุณ
0: เดี๋ยวนี้อีโมจิแบบสามารถบอกอารมณ์ได้นะสมมติพี่ไม่ชอบเบิ้ลเงี้ยพี่ยกนิ้วให้เลยนะอีโมจิมีแล้วนะ
2: นิ้วกลางครับผมอันนี้ถ้าคุณนิ้วกลางผมแคปผมส่งทนายฟ้องคุณได้นะ
1: มีเรายังไม่ได้ลงจากสน.เลย
0: ยัง
1: มีข่าวต่อไปยังอยู่บนสน.
0: เอาเนี่ยแหละเรื่องนี้แหละมันเหมือนเป็นการแบบว่าเตือนภัยให้ผู้ฟังด้วย
1: วันนี้วันของตำรวจเลย
2: คือจริงๆเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาบอกว่าพิมพ์อีโมจิใส่กันเนี่ยฟ้องได้เลยนะแต่ว่าก็มีอีกหนึ่งชุดข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเขาตรวจสอบแล้วบอกว่าการใช้อีโมจิดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ต้องพิจารณาว่าผู้ส่งมีเจตนาอย่างไรรวมไปถึงตรวจสอบบริบทแล้วก็ข้อเท็จจริงสมมติอยู่วันดีคืนดีพี่พุทธส่งอีโมจิรูปเป็นเหมือนรูปควายไหมผม
0: เอ้ย
2: ถ้าไม่มีประโยคอะไรต่อหน้าเลยอาจจะไม่โดนความผิดได
0: ้อาจจะไม่โดนความผิดได้
2: ดูเจตนาสมมติ
1: มาที่ไป
2: ส่งมาแต่ควายอย่างเดียวผม

0: าจจะต้องถูกฟ้องร้องเสมอไปอีโมจิชนิดเดียวมันสามารถมีความหมายแตกต่างกันได้ตามข้อความประกอบ
1: อ๋อโอเคซึ่งการพิมพ์ด่าด้วยอีโมจิเนี่ยคือมีความผิด แล้วก็ถูกฟ้องได้นะ นะฮะเป็นข่าวบิดเบือนนะครับเพราะว่าการใช้อีโมจิไม่ได้เป็นความผิดโดยอัตโนมัติทุกกรณีแต่อาจจะเข้าข่ายความผิดได้เมื่อต้องดูเจตนาในการแบบพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะฮะถ้าพิมพ์อย่างเดียวเหมือนที่เบิ้ลบอกก็อาจจะไม่เป็นไร
2: อย่างพี่พิมพ์หาพูดเงี้ยมีรูปหมาแมวไก่นกกวางอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ไหม
1: เข้าใจได้ฮะ
2: ว่าเป็น
1: น้ำเต้าปูปลา
2: อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีความหมาย
0: ไม่มีความผิด
2: ไม่มีความผิดนะ
0: แต่ถ้าอาจจะบอกพี่ชาวพิมพ์มา
2: พิมพ์หาเบิ้ลอ่ะพิมพ์ก็หมูหมากาไก่หรือแล็กคูนมีแพนด้าอะไรเงี้ย
0: ผมอาจจะรวมๆเป็นคำเดียวสัตว์นะ
2: น
0: ะมันรวมได้นะแล้วผม
2: แล้วพี่พิมพ์ว่าเขาเขียวไหมครับ
0: ขอไปเขาเขียวไหมครับผมก็อ๋อโอเคครับพี
1: ่หรือเราส่งไลน์หาประตูไหมแล้วพิมพ์เป็นแค่อีโมจิอะไรเง
2: ี้
1: ยที่เขาไม่มาจัดรายการ
2: อ่ะเดี๋ยวมันน้อยใจนะมาตุ่มจะอ่อนไหวช่วงนี
1: ้เอาจริงเหรอทำไมอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าไปที่เกาหลีแล้วมันทำงานแล้วมันเครียดไงคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องก็อยากจะคุยกับเขา
1: ไม่แต่เขามีไอ้นี่นะเขามีออฟฟิศอะไรเป็นของตัวเองแล้วนะ
2: รู้นะฮะ
1: เอางี้คุณฟังพิมพ์อีโมจิให้มาตูมหน่อยดีกว่าท้ายชั่วโมงนี้อยากส่งอีโมจิอะไรให้มาตู
2: ม
1: ในคอมเมนต์พิมพ์กันมาได้เลย
2: อย่างพิมพ์สตรอเบอรี่แบบนี้ก็ไม่ได้เหรอ
1: โอ้ยอร่อยสตรอเบอรี่เกาหลี
2: พิมพ์สตรอเบอรี่แต่ความหมายไม่มีแบบไม่มีบทดิ้งมาก็ไม่เป็นไรนะ
1: สตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่ไง
2: ใช่ไง
1: ม
2: ัน
1: จะมีความหมายอะไรอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: น
2: ะฮะ
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่มันก็ไม่มีความหมายก็คือก็เป็นสตรอเบอรี่แหละแต่ว่าไม่มีความหมายตามเนี่ยเราเข้าใจได้เพราะคนก็ใช้กันเยอะ
1: ครับ
2: แมคคูนซื้อยิ่งกว่าใคร

ไหนจัดเต็มความอร่อยหอบทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอบน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2560

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X herb และ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ากามายืนต่อแชร์
4: ข่าวเช้า
3: ชาพุทธเบิร์นบัมบูชานะครับ
4: ครับ
3: นะฮะชั่วโมงนี้เดี๋ยวปิดท้ายด้วยหนึ่งข่าวแล้วกัน
4: ครับ
3: เป็นเรื่องราวของคู่รักตำนานหมอนโดเรมอน
5: อ้าว
3: ที่นอนสีชมพู
5: ครับผม
3: โดเรมอนร้อนรัก
4: ครับ
3: นะฮะ
5: ล่าสุดเนี่ยแยกย้ายกันด้วยดี
4: ปิดตำนานเหรอปิดตำนาน
5: ปิดตำนาน
3: ตกลงกันได
5: ้ตกลงกันได้ครับไม่มีการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่หย่าด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่ายใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันทรัพย์สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกันหนี้สินไม่มีและไม่เรียกร้องต่อกันทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจฟ้องร้องคดีแพ่งคดีอาญาในมูลเหตุที่อาจจะกระทำผิดมาก่อนวันที่หย่านี้แล้วก็ไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อกันทั้งคู่แยกย้ายไปใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ครับ
4: ล่าสุดนี่น้องผู้ชายเนาะ
5: ครับ
4: น้องบอลก็เอาที่นอนสีชมพูนะครับก็เอามาขัดจนขาวสะอาดละนะฮะไม่ดำไม่ลอยไม่มีอะไรแล้วนะครับ
5: โอ้70ล้านวิวอ่ะวันนั้นอ่ะคืนเดียวอ่ะคือถ้าตีเป็นตัวเลขก็คนไทยทั้งประเทศอ่ะมีโอกาสได้เห็นนะฮะ
4: ครับ
5: โหเจ็ดสิบล้านนะตอนนี้ดังไปเลย
4: สักที่นอนนะครับ
5: ครับ
4: คือดำมากจริงๆนะ
3: นะฮะแต่ว่าทางด้านน้องแบมน้องแบบนี้เป็นภรรยาหลวงที่หย่าไปอ่ะ
5: ครับ
3: อันนี้คือเขาโดน3ข้อหาหนักเลยนะ
5: อ๋อเหรอ
3: ใช่เขาบอกว่าเดินทางเข้าพบตำรวจเมื่อวานนี้เขาไปกับทนายพัดนะครับ
5: ครับ
3: ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของคดี หลังพาน้องแบมอดีตภรรยาฝ่ายชายเดินเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ปลวกแดงนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยได้แจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาได้แก่กระทำอนาจารแก่บุคคลกว่าอายุกว่า15ปีโดยบุคคลนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และกระทำต่อหน้าธารกำนันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นั่นเอง
5: อันนี้น่าจะเป็นฝั่งผู้หญิงอ่ะเป็นคนฟ้องไหม เพราะว่าแบมกับบอลเนี่ยจบกันด้วยดีที่เราอัปเดตไปเออแต่ว่าอีกคนนึงอ่ะผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะน่าจะเป็นคนฟ้องแล้ว
3: ถูกต้องนะครับผมปุ้ยคนฟ้องนะครับผมอันนี้ก็อัปเดตคุณฟังให้ติดตามกันละกัน
5: ครับผม
3: ครับผมแต่คู่นี้ก็แยกย้ายแล้วตำนานโดเรมอนกับฟูกสีชมพูก็ไปแล้วเรียบร้อย
4: สักฟูก

0: รงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่

0: ปอส.ปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินีตั้งบริษัทอำพาง33บริษัทหลังจัดซื้อบ้านพักหรู33หลังยึดอสังหารวมมูลค่า 1,275 ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงการปฏิบัติการทลายอาณาจักรทุนจีนนอมินียึดอสังหาริมทรัพย์รวมกว่า 1,275 ล้านบาทหลังได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบกับได้รับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ย่านถนนพัฒนาการและถนนกรุงเทพกีทาว่ามีชาวจีนพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยใกล้เคียงซึ่งจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนมีความต้องการที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยในประเทศไทยเพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือปล่อยเช่าในหมู่ชาวจีนด้วยกันเองนายเหาเต๋งสัญชาติจีนกับพวกทราบถึงความต้องการดังกล่าวจึงได้ร่วมกับนางสาวปิยนุชคนสนิทและนางสาคอนมารดาดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะอำพรางกว่า33บริษัทโดยมีสำนักงานทนายความและบริษัทรับทำบัญชีแห่งหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการทางด้านการดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนจากนั้นได้ใช้บริษัทที่ใช้จดทะเบียนจัดซื้อบ้านพักหรูจำนวน33หลังในหมู่

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอส

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goody broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
2: ่ะกลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้าครับ
2: ชาวบ้านพุทธนะพุทธบ้านชาวนะคร
3: ับ
2: นะฮะหนึ่งงานจากพี่มาชาวรรณพานิชนะฮะ
4: ชื่อเพลงว่า
2: ผู้ชายห่วยครับ
4: ผู้ชายห่วยห่วย
2: ครับผมเป็นเพลงระดับอะไรฮะ
4: เป็นเพลงระดับตำนาน
2: เมื่อกี้คุณเข้ามาคุณไม่พูดแบบนี
4: ้ฟังแล้วลื่นหู
2: เหรอ
4: แต่ตอนนี้ฟังแล้วผม
2: เอาต้าเอาต้าเลย
4: เอาต้าลื่นคอ
2: โอ้
3: ได้แล้ว
2: ลื่นจนนายนี่สุดยอด
4: ได้ยินเสียงไหมฮะผมกำลังฉีด
2: ครับ
4: โพโพลิสเมาส์สเปรย์อยู
2: ่โอ้พี่เล็กชอบเลยเนี่ย

0: โย่
1: โอ้ครูฟังบอก
0: เหนื่อยแทน
2: เหนื่อยเหมือนกัน
1: ครูฟังต้องกลับขออภัยจริงๆด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าฟังเราไม่รู้เรื่องนะครับแต่อนุญาตให้พิมพ์อีโมจิมาได้อยากพิมพ์อีโมจิระบายอารมณ์มาในคอมเมนต์อะไรพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าอันดับ3ที่ผมอัปเดตไปคือแฮชแท็กของตีตีป๋อของวาวานะครับ
2: แล้วก็มีคีย์เวิร์ด first one x ลุลาในอันดับที่2นะครับผมเขาบอกว่าเอาเพลงป๊อปมาคอลแลบกันของพี่ลุลาแล้วก็ first one นะครับไปตามดูได้ที่ YouTube DMD Music นะ
3: ครับผมส่วนอันดับ1เป็นเรื่องราวของน้องหลิงหลิงออมนะครับผมแฮชแท็กหลิงออม @dior สยามพารากอนนะครับก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับนะครับผมดีออลเรียบร้อย
1: ใช่แล้วนะครับต้นชั่วโมงนี้ไปสรุปรางวัลส่วนตัวของเหล่าบรรดานักฟุตบอลนะครับหลังจากที่สเปนได้แชมป์โลกกันไปแล้วนะครับส่วนนักเตะที่ได้รางวัลต่างๆมีใครกันบ้าง
3: ครับ
1: นะครับนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เบิ้ลคุณดูบอลปะ
2: ดูครับ
1: ดูคุณเชียร์อะไรบอลโลก
2: ตอนแรกผมเชียร์ญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นตกไปผมมาเชียร์นอร์เวย์เพราะเห็นแบบการรวมชาตินอร์เวย์มันดูแบบฮึกเหิมอะฮึกเหิม
1: โรโรอะไร
2: แต่นัดจริงเนี่ยผมเชียร์สเปนผมไปทางสเปน
1: ครับส่วนพี่ชาวเชียร์
3: สเปน 100% อยู่แล้ว
1: สเปน 100%
3: ครับผมตั้งแต่เกิด
1: เชียงกิ
3: ตนะอังกฤษตั้งแต่เกิดเลย
2: อยู่กับพี่กวางก็ไปพร้อมพี่กวางเลย
3: โอ้เล่นอันดับ3นะ
1: ใช่
3: นะครับโบวันเจอฝรั่งเศสเล่นดีมาก
1: บอกตรงนี้ว่าคู่ชิงที่3มันกว่าคู่ชิงที่1เยอะ
3: ถูกต้องประตูเยอะดี
1: ครับ
3: แล้วก็เขาเล่นกันหลวมๆดีย
1: ิงกัน10ลูก
3: ครับผม
1: เขาเรียกว่าบอลเอนเตอร์เทน

0: ผมโทษที่ขับนะ
1: นิกอีทโปงลางนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์แล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยได้มีการเปิดเผยประเมินรายได้ของเหล่าคนดัง
2: เปิดร้านแสดงแตกต่าง
1: ก้อยสดก็อร่อยดีนะฮะเป็นโอกาสเดียวที่จะส่งตรงสินค้าไปยังสายตาของผู้ชมนับพันล้านได้ทันทีนะครับโดยไฮไลท์สำคัญในทัวร์นาเมนต์นี้หนีไม่พ้นลิซ่านะครับศิลปินชาวไทยของเรานี่แหละนะครับก็คว้าดิวเขาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ระดับโลกนะฮะกับการแสดงโชว์สุดอลังการส่งผลให้ลิซ่าเนี่ยนะฮะผงาติด5คนดังที่ทำรายได้สูงสุดในศึกบอลโลกครั้งนี
2: ้ครับ
1: เขาประเมินกันว่าลิซ่าเนี่ย ทำรายได้ประเมินสูงสุดคือ9ล้านปอนด
2: ์โอ้โห
1: ตีเป็นเงินไทยก็คือ406ล้านบาท
2: น้องเงินเดียวอยู่บ้านแล้วอะ
1: เงินเดียวเลยอะ
2: เดียว
0: อยู่อยู่เลย
2: ลิซ่า
1: 9ล้านปอนด
2: ์ใช้ชีวิตแล้วสบายแล้ว
1: พี่เกิดมาทั้งชีว
2: ิ
1: ต
2: 406ล้านโอ้ยนะฮะ
1: ครับ
2: แต่กว่าจะมาเป็นลิซ่าได
1: ้ถูกต้อง
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมเขาจริงๆ
1: ครับ
2: นะครับผมเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
1: ใช่
2: 9ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
2: 406ล้านบาทนะครับนะฮะสุดยอดแล้วคนอื่นมีบ้าง
1: ติดท็อป5นะ
2: ฮะ
1: นะฮะ
2: ครับผม
1: อย่างในท็อป5ก็จะมีคนที่ได้เยอะสุดเลยก็คือพี่เบค
2: เบคแฮมเหรอ
1: เดวิดเบคแฮมเจ้าของทีมอินเตอร์มอยอาร์มี
2: ่ครับผม
1: นะฮะผู้ที่ซึ่งปกติแล้วดูบอลเขาก็จะกินเบียร์อะไรอย่างงี้ใช่ไห
2: ม
1: แต่เบคแฮมนั่งจิบไวน์
2: เฮ้ยแล้วพี่เบคแฮมเขาได้ตังค์จากไหนอ
1: ่
2: ะ
1: เขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ไง
2: อ๋อเป็นพรีเซนเตอร
1: ์
2: แบรนด์ยักษ์ใหญ่เหรอ
1: ถูกเอาแค่ช่วงบอลโลกอย่างเดียวนะได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับก็กวาดรายได้ไปสูงถึง19ล้านปอนด์
0: ขนาดเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงไปเตะลงไปเล่นหรือว่ามีส่วนร่วมแค่นั่งดูอยู่ข้างสนามนะ
1: ชื่อและตัวเขาแล้วก็ชื่อเสียงที่เขาสะสมมาม
2: ันอาจจะมีแบรนด์โฆษณาที่ทำก่อนที่จะมีบอลโลกไง
1: แคมเปญอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ต่างๆนะอาจจะเป็นเสียอุปกรณ์กีฬาเครื่องกีฬาหรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มน้ำดำอะไรประมาณนี้หรือว่านู่นนี่นี่นั่น
0: แต่ว่าคือทางสปอนเซอร์เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วแม้ว่าถ้าเป็นเซเลบระดับเนี้ยเวลาเข้าไปในสนามยังไงกล้องเหมือนกันต้องจับมาอยู่แล
1: ้
0: ว
1: โอ้กล้องจับบ่อยมากเหอะเดวิดอ่ะ
2: ใช่แล้วโซนนั้นมันโซน VVP ไงเวลาที่แมตช์ไหนสำคัญสำคัญเขาก็จะแพนไปก่อนว่าแล้วก็ซูมดูว่าเฮ้ยวันนี้ดาราใครมาบ้างนะครับผมเหมือนบ้านเราแหละ
0: นั่งเฉยๆแล้วก็ใส่เสื้อแบรนด์หรืออะไรที่มันเป็นแบรนด์ก็นั่งเฉยๆดูบอลก็สามารถ
2: เหมือนวันนั้นลิซ่าไปดูสเปนกับคู่สเปนกับสเปน

0: ผม
1: นะครับ
2: เออใครมาแทนอ่ะ
1: เป็น
0: โค้ชเก่าเชลซีอ่ะ
1: ชื่ออะไรนะมาร์เกฮี
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: โอ้ยมาร์เกฮี
0: โค้ชเก่าเชลซีที่เป็นมือขวาของเป๊ปเมื่อก่อนเนี้ย
2: เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้
0: นะฮะ
2: เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงนะใจเย็น
0: นะท
2: ุ
0: กค
2: น
1: วิลเลียมชาลิบา
0: ไม่ใช
2: ่
0: นะครับ
2: นั่นเห็นเรามั่วเอนโซมาเลสกา
1: อ่ามาเลสกามาเลสกา
0: ครับผม
2: ครับมาเลสกา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นผู้ช่วยของเป๊ปมาก่อนเหมือนมิเกลอาร์เตต้าอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอาร์เซนอลยังไม่ได้ซื้อใครเพิ่มเลยนี่ใช่ป่ะ
0: ยังเลยครับมีข่าวกิมาไรส์ก็ยังตกลงราคาไม่ได้
1: บรูโน่กิมาไรส
0: ์
1: ของนิวคาสเซิลใช่ไหม
0: ตอนนิวคาสเซิลเสนอมา80ฮะ
1: แต่ว่าอเลสซานโดทอสซาไปแล้วนี่ใช่ป่ะฮะ
0: ทอสซาไปแล้ว
1: ไป
0: มีสีตัดครับนะฮะยังไม่หายไปเลยยังรักอยู่เลย
1: เออทำไมเขาไปเนาะ
0: ก็
1: เขาเล่นดีนะผมชอบ
0: เขาเล่นดีมากพี่ว่าชอบด้วยพี่รู้สึกว่าทีเด็ดทีขาดทอสซาเจ๋งกว่าเจ๋งกว่ามาตี้
1: มาตี้มาตินเนลี่เหรอ
0: ใช่ครับมาตินี่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเริ่มแบบช่วงลงละแต่จริงๆแล้วซูบิเบนดี้พี่ก็ยังรักอยู่นะเพียงแต่ว่าต้องใช้เขาเลือกใช้เขาอ่ะ
1: อ
0: ย่าให้เขาเล่นทุกแมตช
1: ์ส่วนลิเวอร์พูลลูกรักโคดี้กักโปยังอยู่ไหมฮะคุณกวง
0: อ๋อนั่น
2: ยังอย
0: ู
2: ่ครับยังอยู
0: ่ไปไหนได
1: ้ฝั่งซ้ายจองสัมปทานยาว
0: ๆเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วยิงนะครับผม
1: ยิงเข้าย
0: ิงเข้าออกไม่มีใครเลี้ยงตัดเข้ากลางขอบเขตโทษแล้วยิงออก
1: แต่พ่อเขาไม่อยู่แล้วนะ
2: ไม่อยู่แล้ว
1: หน่งไม่อยู่แล้วนะ
0: หน่งไม่อยู่ก็ยังได้รักเลิฟอยู
1: ่รักเลิฟอยู
0: ่ใช่คร
1: ับ
0: ผม
1: โอเคครับเบรกกันก่อนครับผู้ฟังครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวนะก็แชร์
1: ข่าวเช้า
0: ชาวพุทธบ้านเดี๋ยวมาครับผม
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 9

0: ้มันเลยขอบถ้วยมาแล้วพี่กิจทำไงฮะ
1: เอาลิ้นปาดก่อน อย่าใช้คำว่าเลียให้เอาลิ้นปาดนะฮะปาดเสร็จแล้วปุ๊บหันไปเจออ้าวจั๊กกะลีนยังเคยชิมหรือยังยังไม่เคยชิมอ่ะตักให้จั๊กกะลีน
0: ไม่แล้วแกปาดตรงที่แกงับด้วยนะ ไอตรงที่แกไม่ได้งับอ่ะแกก็ไม่ปาดเจลาโต้นะแกปาดตรงที่แกงับด้วยปากพอดีเลยแล้วแกก็เอาไปป้อนพี่แจ็คกาลีน
1: เหมือนหันไปใกล้ตัวเจอใครใส่ก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไปเจอกับพี่แจ็คกาลีนนะครับผมซึ่งพี่กิตเนี่ยออกมาตอบเรื่องของดราม่าอันนี้ซึ่งเป็นอันใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวเองกับแจ็คกาลีนเนี่ยก็รู้จักมานานตั้งแต่สมัยทำรายการแฉนะฮะเมื่อถูกถามต่อว่าลืมตัวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ได้ลืมแล้วอธิบายว่าตัวเจลาโต้เนี่ยมันเริ่มเยิ้มออกมาแล้วก็เลยเลียส่วนที่ละลายแล้วก็แน่นอนแหละตามคลิปเลยเอาช้อนตักเจลาโต้ป้อนพี่แจ็คกาลีนงับเข้าไปเต็มคำนะครับ
0: ซึ่งก็กลายเป็นคลิปไวรัลอีกหนึ่งคลิปในวันนั้นเลยนะฮะครับซึ่งพี่แจ็คกาลีนก่อนหน้านี้ก็เคยไปชิมเจลาโต้ของพี่กิตแล้วแหละแล้วก็บอกว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ไม่หวานมากนะแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงหากต้องจ่ายเงินซื้อเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกกินเป็นประจำนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในช่วงที่พี่กิตเนี่ยนะครับแล้วก็เจลาโต้ของแบรนด์พีรามิเตอร์เนี่ยนะครับ
1: พารามิเตอร์
0: นะฮะกำลังถูกสังคมจับตามองนะจากหลายประเด็นก่อนหน้าทั้งเรื่องราคาวิธีการรับประทานแล้วก็การแนะนำลูกค้าเนี่ยให้กินทันทีนะแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับ mindset ของผู้บริโภคไทยทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเจลาโต้พารามิเตอร์มันเลยแบบถูกจับตามองเป็นพิเศษ
2: ครับผมแล้วถ้าใครดูคลิปนะแจ็คกะลีนบอกอร่อยด้วย
1: ครับแล้วพี่แจ็คกะลีนกระตาใสแบบหันไปเหมือนแบบหันแล้วพี่กิตยื่นมากระตาใสใส่พี่กิตอะ
2: อร่อย
0: จริงเหรอพี่
2: อร่อยเขาสนิทกันไง
1: เอาตาสมูทนะ
2: นะครับถ้ามองในมุมแบบของความเป็นเพื่อนความสนิทกันอะไรเงี้ยบางทีแบบพูดกับพี่หรือว่าบางทีเราก็ไม่กินเน
1: า
2: ะ
1: ถึงพวกเราบางทีก็กินไง
2: ถ้าพี่เรียนเจลาโต้แล้วพี่ตักใส่ช้อนแล้วป้อนทุนเงี้ยพูดกินไหมล่ะ
0: ไม่กินนะพี
2: ่เราสนิทกันมากเลยนะ
0: ไม่เอาเดี๋ยวนี้มันยุคนี้มันแบบมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอ่ะ
2: อ๋อคุณไปรังเกียจแล้วคุณรังเกียจผมแล้ว
0: ไม่ได้รังเกียจ

0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้สั่งแบบแค่วันละถ้วยกินวันละถ้วยพอแต่ขอให้มากินทุกวัน
1: แต่มันรอคิวนานไง
2: ชั่วโมงนึง
1: แบบคนออกไปมาแล้วเป็นไงอ่ะรีวิวดิก็อาจจะทำไมอึกอัก
2: เอาต้าสมูทก็อร่อย
1: สั่งรสชาติไหนมากินอ่ะตอนนั้น
2: วันนั้นผมสั่งอะไรนะพิตาชิโอมั้ง
0: พี่ว่าพิตาชิโอน่าจะอร่อยสุด
1: พิตาชิโอราคาเท่าไหร่200
2: อุ้ย
1: 300 400
2: วันนั้นสั่ง2ถ้วยเบ็ดเสร็จก็ประมาณเกือบ700กว่าบาทอ่ะ
0: อ้าว300ฝ่า
2: เพราะมันมีอีกอันนึงที่เป็นตัวแมคคาดิเอ้ยไม่ใช่แมคคาดิเมเฮเซมนัทอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้วยมันประมาณแบบหัวไม้เราได้มั้ยประมาณ
2: นี้
0: ใหญ่เหมือนกันมั้ย
1: เล็กกว่าหรอ
2: ประมาณนั้นเหมือนแก้วช็อตเหล้าอ่ะ
0: ครับผม
2: แต่ว่าใหญ่กว่าหน่อย
0: ถ้วยชงกาแฟเล็กๆประมาณนั้นป่ะ
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเหรอถ้วยใส่น้ำชาไหว้เจ้า
2: ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นหมูด้วย
1: คือเวลาเราเห็นในคลิปมันกับตัวจริงมันไม่เหมือนกันเนาะถ้วยอ่ะแต่ก็ถ้วยนึงคือเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ100กรัมถูกต้องไหม
2: ไม่ได้ดูไม่ได้ไปดู
0: ร้อยกรัม
2: ร้อยกรัม
0: บวกลบ12บวกลบไม่เกินกี่บอกนะครับผมแล้วก็ถ้วยต้องแช่ลบ7องศาแล้วก็เวลาทานที่ดีที่สุดคือลบ7องศาที่ดีที่สุดนะครับผมส่วนเมื่อวันนั้นที่นิกกี้ไปหากริดนี่คือเขาเอาโทมมิเตอร์วัดเลยนะแล้วกริดมันบอกเป๊ะหมดเลยนะ
2: ลบ7
0: จริงเหรอลบเท่าไหร่ข้างในลบเท่าไหร่เวลาผ่านไป1นาทีเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
2: นี่ไง
0: แสดงว่าเขาเรียนจริง
2: 5ปีที่อิตาลี
0: นะครับ4ปีที่ยะลา
2: ครับผม
0: โอ้ยนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆพี่เชื่อว่าคนต้องอยากลองว่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ฟังข่าวแบบนี้ไม่รู้ยังไงนะแต่ยังไงอยากไปลองสักครั้งหนึ่งว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่มันเป็นแบดโปรโมชั่นมากนะคร
2: ับ แต่มันเป็นแบดที่คนก็ให้ความสนใจนะ
0: อยากลองแต่เด็กๆเขาบอกเขาชอบนะเขาอร่อยนะครับ

0: เซเว่นเซนก็มาเหมือนกัน
1: 59ป่ะ
0: ล่าสุดเห็นเซเว่นเซนเมื่อวานโซเอาไปเลยนะ
2: อะไรอ่ะ
0: ไอเขาทำไอติมแบบอัลต้าสมูทเหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
1: นะฮะ
2: โอ้โหสะเทือนทั้งวงการไอศกรีมกันเลยทีเดียว
1: ถูกต้อง
0: โอ้ยละ900หรอ
1: ก็ไปทานกันได้ที่พารากอนนะฮะ
0: คร
1: ับลองดูแล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ก็ต้องติดตามรายวันน่ะพี่กิ๊กเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอะไรอีกหรือเปล่านะ
2: คร
0: ับเป็นเรื่องรายวันกันไป
1: เอาไปไหนกันต่อดี
0: ไปเรื่องของการเข้าห้องน้ำเข้าห้องรองกันบ้างไหมครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งของพี่เล็กนะครับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวพรุ่งนี้มีข่าวนี้นะพี่ฝากหน่อยนะคือมีลูกค้าคนหนึ่งนะฮะเขาเนี่ยขับรถเก๋งเสร็จแล้วเนี่ยเขาปวดท้องมากอยากจะเข้าห้องน้ำมาก
1: มีคลิปให้ดูด้วย
2: ลูก
0: ไม่มีคลิปมีแต่กลิ่นนะฮะมีแต่กลิ่น
2: แล้วถ้ามีคลิปอ่ะแล้วเพลงคลิปนี้คลิปมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ข่าวก่อนหน้านี้เพลงคลิปไม่มา
0: เล่าให้ฟังแบบนี้มีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งครับขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้านลองเสื้อผ้าแห่งหนึ่งนะครับริมถนนสุขุมวิทอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดินเข้ามาส่งเสียงโวยวายเลยแล้วก็เอ่ยปากถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนพนักงานในร้านก็เลยส่งสัญญาณแบบว่าห้องน้ำไปทางนั้นค่ะแต่ผู้หญิงคนดังกล่าวกลับเดินไปหยิบกางเกงขาสั้นมาหนึ่งตัวนะครับไม่เดินไปห้องน้ำนะเดินไปเข้าห้องลองชุดพอลองชุดเสร็จพนักงานก็บอกโอเคโอเคก็เข้าไปลองชุดนะครับเสร็จแล้วผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ออกจากร้านไปแล้วนะครับพนักงานเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันเหม็นเหม็นอะไรสักอย่างนึง
2: กลิ่น
0: นะ
2: ฮ
0: ะ
2: แปลก
1: ขี้มา
0: เหมือนนั่งเช็คกัน
1: เอาทรงนี้แล้วกันนะได้กลิ่นขี้เอาง่าย

0: เหล่านี้แหละอาจจะอุจจาระเลอะกางเกงก็เลยเดินเข้ามาเพื่อหากางเกงตัวใหม
1: ่
0: ซื้อแล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่เอากลับไปด้วยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับผมพนักงานก็เล่าว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็รีบวิ่งตามไปถ่ายภาพทะเบียนรถของผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็โทรแจ้งเจ้าของร้านซึ่งตนเองและเพื่อนพนักงานเนี่ยช่วยกันเช็ดถูทำความสะอาดนะครับผมแต่ว่ามันผ่านไหมมันก็ยังติดอยู่นะกลิ่นมันก็ยังมีติดอยู่นะฮะ
2: ครับผมนะฮะแล้วก็ลูกค้าคนใหม่ก็ถูกอุปทานหมู
0: ครับ
2: เข้าไปยังเจอกินอยู่ปวดขี้ฮะขี้ซ้ำปูตายแล้วสรุปแล้วจับไม่ได้ด้วย
0: จับไม่ได้
2: แล้วกางเกงนางทิ้งไว้ในห้องรองชุดเหรอ
0: ทิ้งไปเลยก็ซื้อตัวใหม่แล้วไงก็เปลี่ยนทิ้งไปเลย
2: อ๋อเหรอ
0: ครับ
2: แล้วพนักงานทำไงอ่ะพนักงานก็ต้องเก็บไป
1: พนักงานก็คือเขาก็ไปเจ้าของร้านก็บอกว่าก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับแล้วก็เห็นใจพนักงานนะก็เลยมอบเงินพิเศษเป็นแบบเงินครับแบบตกอกตกใจอ่ะหนูเอาไป500นะลูกนะฮะแล้วก
2: ็
1: ทำความสะอาดเป็นค่าทำความสะอาดด้วยแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องพนักงาน
2: คนไทยปะวะ
0: คนน่าจะคนไทยแหละก็เขาเดินเข้ามาบอกห้องน้ำอยู่ไหนอะ
1: เขาไปไม่ไปเข้าห้องน้ำ
2: หน
1: ู
2: ไม่คิดไม่ยิงเกง
0: ประเด็นคือมันพลาดแล้วมันพลาดแล้ว
1: พลาดก็เข้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำก็ได
0: ้มันพลาดแล้วแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำมันก็ไม่มีค่าแล้วอ่ะเพราะมันเข้าห้องน้ำไปสมมติเข้าห้องน้ำไปล้างอ่ะยังไงมันก็เลอะมันก็เปียกอยู่ดีงั้นเปลี่ยนจากการเข้าห้องน้ำไปหากางเกงใหม่ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนมันเลยแต่สุดท้ายแล้วเปลี่ยนแล้วเขาไม่เอากลับไปด้วยไงถ้าเขาเอากลับไปเรื่องเราเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นไง
2: คือมันไม่ทันแผน A แล้วไง
0: ใช่ใช
2: ่เพราะว่าตดเนื้อมันออกมาแล้วไงนะฮะเขาตดเนื้อออกมาเสร็จแล้วมันก็
1: คือห้องน้ำอาจจะต้องเดินไปหลังร้าน
2: คือ
1: แต่ว่าห้องรองคืออยู่ตรงนั้นเลย
2: ไปห้องน้ำก็ไม่มีค่าเพราะว่ากางเกงใหม่ไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะล้นมาข้างนอกโดนกางเกงแล้วไง
1: แล้วพี่เขาจะไม่ทำความสะอาดรูทเวลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ก็เดี๋ยวไปเคลียร์ห้องน้ำทีหลังใส่กางเกงใหม่ก่อน
0: เดี๋ยวกลับบ้านทีหลัง
2: ใช่นะครับผม
1: กางเกงเก่าคือทิ้งไปเลย
2: ทิ้งไปเลย
1: ให้เป็นภาระของพนักงาน
2: ถูกต้องแล้วก็พนักงานเปิดประตูไปแล้วตะโกนว่า
1: ขี้ขออภัยคุณฟังด้วยนะครับ
2: ใคร
1: ที่กำลังทานข้าวอยู่นะฮะ
2: วันนั้นพนักงานคือแบดเดย์ไปเลยนะ
0: ครับ
2: นะครับพนักงานก็คงจะมีกลิ่นติดจมูกอยู่ตรงเคาน์เตอร์ทั้งวันวันนั้นน่ะ
1: เป็นฝันร้ายนะอย่างเงี้ยพนักงานอ่ะ
0: ใครจะไปคิดนะ
2: ใช่นะครับแล้วมีวิธีการทำอะไรให้มันกลิ่นมันหายไปก็ต้อง
1: ล้างต้องล้าง
2: ต้องเคลียร์นะครับอาจจะต้องเอาถ่านดำไปวางไว้จุดกำยานหรืออะไรประมาณนี
1: ้
2: นะครับอ่ะ

0: ปัดเป่าอะไรไปแล้วนะ
1: เบสคู่ฮะเดี๋ยวจะมายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ชาวบ้านพิมพ์พิมพ์บ้านชาวเดี๋ยวมาครับ
3: ไปเจอ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year

0: ครับ
1: เมื่อกี้ลั่นไปดอกนะ
2: ชาวพุทธทีมใช่ไหม
0: ชาวพุทธทีม
2: คิดถึงน้อง
1: แล้วคิดถึงน้องพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้พีมา
1: ครับผม
0: ครับใครคิดถึงน้องพีมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี
2: ้แต่ล่าสุดเนี่ยคลิปที่พีมเล่าเรื่องเนี่ยเอาไปลงใน TikTok ในลงใน YouTube ไอ้ลงใน Instagram เค้าคนดู6-7 แสนเลยนะ
1: เฮ้ยจ
2: ริ
1: ง
2: ป
1: ่ะ
2: ยอดมา
0: เค้ายิงแอดป่ะ
2: ไม่ยิง
0: ออร์แกนิก
2: ส
0: ุ
2: ดยอด
1: ใครเป็นลงพีมเป็นคนลง
2: พีมเป็นคนลงคนดู600,000กว่า
1: โอเค
2: ไอ้เรื่องเนี้ยน่ะอะไรนะอลาดินของมันน่ะ
1: จินนี่
2: ของมัน
1: ล่าสุดก็มีอะไรนะผู้ชายผู้หญิงโดดตึกฮะนะตามไปดูน้องเค้าหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่อง
0: ฝากกันบ้านไปถึงพีมนะพรุ่งนี้เตรียมเลยนะ
1: ครับผม
0: นะฮะคลิปใหม่ต้องล้านแตกแล้ว
1: คร
0: ับ นะครับปิดท้ายชั่วโมงนี้ครับหนุ่มเพี้ยนขึ้นโรงพักอ้างว่าผมเป็นลูกหม่ำจกมกมีเครื่องอ่านใจ
1: ไม่ใช่เจ้ามิกไม่ใช่เจ้าเอ็มด้วยนะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: ผม
0: บอกพ่อหม่ำเนี่ยโอนเงินให้ต้อง 10,000 บาท
1: ว้าวลูกพี่หม่ำนะ
0: ครับพี่คนนี้ชื่อเดฟฮะอายุ22ปี
2: ครับ
0: อยู่หนองบัวลำพู
1: เดฟนี่ชื่อหรือว่าหน้า
0: เดฟ
2: อาจจะทั้งคู่
1: ครับผม
2: นะอาจจะทั้งคู่นะ
0: นะครับเดฟเนี่ยเขาเดินขึ้นไปบนโรงพักนะครับแล้วก็ไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์บอกว่าผมเป็นลูกหม่ำตลกชื่อดังนะครับซึ่งโอนเงินมาให้จำนวน 10,000 บาทด้วยเพื่อให้เดินทางไปหาพ่อหม่ำที่จังหวัดยโสธร
1: อ
0: ะแยมเดฟเนี่ยเล่าว่าเดฟเนี่ยมีเครื่องอ่านใจส่งเสียงมาบอกว่าพ่อหม่ำเนี่ยโอนเงินมาให้ 10,000 บาทแต่ตนเนี่ยไม่มีเงินฝากแต่พ่อหม่ำเนี่ยได้เงินโอนเงินเข้าบัญชีส่วนกลางของโรงพักนี
1: ้
0: เดฟก็เลยมาที่โรงพักเพื่อให้ตำรวจเนี่ยพี่ช่วยตรวจสอบว่าเงินที่พ่อหม่ำเนี่ยโอนมาให้ตนเนี่ยเข้าหรือยัง
1: โอนที่โรงพักเหรอ
0: ถูกซึ่งนะครับถ้าได้เงินของตนเนี่ยก็จะเดินทางไปหาพ่อหม่ำที่จังหวัดยโสธรนะครับนะเพราะคิดถึงพ่อหม่ำมากเคยเจอพ่อหม่ำแค่ในทีวีจึงอยากกลับไปหาพ่อหม่ำ
1: รัวไปรู้เป็นพ่อเนาะ
2: ครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของตำรวจนะครับที่อุดรก็บอกว่า
1: ก็ยอมเบิกเงินมา
2: ไม่มี
0: นะครับเขาก็คาดว่าเดฟนี่น่าจะเป็นคนสติไม่ดีนะครับบอกว่าเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะแต่ก็ไม่มีพกบัตรประชาชนอะไรมาด้วย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทางสภ.เมืองอุดรนะฮะก็ได้มีการประสานไปยังตำรวจที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็แจ้งให้ญาติของเดฟเนี่ยได้รับทราบนะครับซึ่งตอนนี้เดฟนะครับก็อยู่ในพื้นที่นะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อเดินทางมารับตัวกลับหนองบัวลำพูต่อไป
1: ครับ
0: ผมมีเครื่องอ่านใจพ่อหม่ำนะ
1: นี่ถ้าเดฟอยู่เชียงรายนี่คนอาจจะเชื่อไม่ได้นะ
0: เนี่ยพ่อโอนเงินมาให้แล้วที่โรงพักเนี่ย10,000
2: เข้าอย่าง
1: แล้วเบอร์บัญชีเดฟอ่ะมีไหม
0: เดี๋ยวบัญชีเดฟเนี่ยมีแล้วแต่ว่ายัง

0: มาหาสุนิสาสุบุญเหมียวเจอเมื่อไหร่
1: เขาอยากให้พี่ชาวไปใบหวย
0: นะฮะบอกเคทีทางกินเว็บแล้วกันขอซักแมทเจอพี่อ้อมเดี๋ยวจะไปทำการบ้านหาข่าวมาให้เต็มบิดเลย
2: มอร์นิ่งโชว์นะมอร์นิ่งโชว์เลยนะ
0: ถูกต้องนะครับผมติดตามได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เบิร์ดก็ไปนู่นใช่ไหม
2: ไปนู่นอีกครับพรุ่งนี้
0: เพราะว่าพี่อ่านไปอลาสก้า
2: ไปล่องเรืออลาสก้าน
0: ะครับผมวันนี้ไปก่อนนะอยู่ต่อคิเบิร์ดนะครับ
2: ครับผม
0: กับแชร
1: ์ข่าวเช้า
0: ชาวเบิร์ดพุทเบิร์ดชาววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ EFM Fandom Live
7: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สด
9: ี
8: ค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
7: เดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
10: ครับผม
11: น่ารักจังครับ
12: น่ารักจังครับ
10: ถูกต้องได้ฮะ
11: ฝันดีนะคะ
12: ฝันดีนะคะ
10: โอเคถูกต้องครับ
11: เรียกที่รักได้ไหมคะ
12: แค่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
10: เฮ้ยถูกต้องครับ
12: ได้ค่ะ
10: ต้องครับ
4: ฟินกันได้

0: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศผลการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งลับที่194/2569ลงวันที่11 มีนาคม 2569แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าสีดอหูพับล้มและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขอชี้แจงว่าได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวและรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วในชั้นนี้พบว่ากระบวนการจับและเคลื่อนย้ายช้างป่าสีดอหูพับมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปส่วนเรื่องความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้กระทำการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ช้างสีดอหูพับล้มซึ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของช้างป่านั้นคณะกรรมการได้เสนอให้ดำเนินการทางละเมิดกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันจากมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
2: ผู้มือสุขภาพ
3: อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันคืออาการที่คนเราไม่สามารถตื่นหรือตื่นตัวได้ระหว่างวันในสถานการณ์หรือเหตุการณ์สำคัญส่งผลให้ไม่สามารถระงับการนอนหลับหรือภาวะง่วงนอนได้แม้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆในบางรายอาจรุนแรงเรียกว่าโรคลม

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 15
8: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
3: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

มันมารุมที่เขาหมดเลยนะครับเจอกับปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การงานแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เพิ่งจากไปนะครับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าแฟนที่กำลังจะแต่งงานด้วยนอกใจแอบไปคบชู้ในที่ทำงานนะครับรวมไปถึงเรื่องการงานตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัตว์เลี้ยงก็เพิ่งจากไปนะครับอยากจะได้กำลังใจแล้วก็วิธีคิดที่จะก้าวผ่านเรื่องราวที่มันหนักหนาแบบนี้ไปได้ทำยังไงดีซึ่งเมื่อวานนี้ได้คุณหมอท็อปนะครับพี่เกรทวินทอนพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมให้กำลังใจคุณเหนือใครที่รู้สึกว่ากำลังเจอกับปัญหาเยอะๆแบบคุณเหนือนะครับคุณลองเข้าไปฟังแล้วก็ลองแทนตัวเองเป็นคุณเหนือแล้วก็รับกำลังใจแล้วก็พลังดีๆจากพี่ๆได้นะครับไปดูย้อนหลังกันได้ YouTube A Time Put Talk Put Tone นะฮะขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมว

0: ตัวเองนะคะ
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
2: กลิ่นฝนเติ้ล First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News

0: 3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันยงมัสดุซงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งและวางเพลิงเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจียหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ21กิโลเมตรสำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตมีกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพในวันนี้ณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปกรมการแพทย์ทหารช่างเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจส่งเสริมส่งกำลังบำรุงและยกระดับความมั่นคงของประเทศติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: กรมการทหารช่างยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจก่อสร้างเส้นทางสายความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญภูมิประเทศที่เป็นผาหินสูงชันเทือกเขาสลับซับซ้อนและสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจการ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ใจฉันตามเธอไปยังโอมนะครับแล้วก็เปิดเริ่มต้นชั่วโมงที่2มาด้วยไม่มายจากวงมายที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับ 11:17 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับตรวจการบ้านกันหน่อยคุณผู้ฟังใครทานอะไรเที่ยงนี้ส่งการบ้านมาให้อาจารย์ตรวจได้นะครับจะได้ช่วยแชร์ให้คนอื่นที่ยังไม่มีไอเดียด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยคุยเรื่องฟุตบอลกับพี่พุทธกับพี่เชาเนาะอัปเดตเรื่องของรางวัลประจำทัวร์นาเมนต์นะครับคนที่ยิงเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์ก็คือเอ็มบัปเป้นะคุณผู้ฟังถือว่ายิงเยอะมากๆนะครับ10ประตูด้วยกันรองลงมาคือเมสซี่8ประตูแล้วก็มีจูดเบลลิงแฮม7ประตูนะครับบอลโลกจบไปแล้วหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะเริ่มดูบอลตอนช่วงบอลโลกนะครับแต่คุณรู้เปล่าว่าบอลเนี่ยมันมีกฎอยู่นะครับในโลกของฟุตบอลเนี่ยตัวสำรองจะได้ลงเล่นก็ต่อเมื่อตัวจริงเจ็บเนาะแต่ในโลกของความรักตัวสำรองจะเจ็บก็ต่อเมื่อตัวจริงลงเล่น

0: เคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: กินน้อง
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
1: กินน็อตสปูน
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: 11โมง38นาทีอัปเดตเมนูชาว EFM กันหน่อยนะครับคุณเพชรส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เนี่ยทานเป็นต้มจืดฟักไก่มะนาวดองใส่เห็ดหอมเยอะๆน่าจะคล่องคอน่าดูนะครับรวมไปถึงมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวราดแกงค่ะยังไม่ได้เลือกเดี๋ยวไปเลือกเอาหน้าร้านนะครับส่วนผมนะฮะวันนี้อยากได้เมนูง่ายๆขอเลือกเป็นข้าวหน้าเป็ดละกัน

ึงขั้นต้องถามเลยนะครับกินข้าวหน้าเป็ดเนี่ยมีร้านแนะนำไหมผมมีร้านประจำอยู่ตรงทาวน์อินทาวน์คุณผู้ฟังชื่อว่าเป็ดย่างรสเด็ดนะครับเขาจะมีอีกสาขาหนึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลาดพร้าว71ด้วยนะครับรวมไปถึงมีเมนูเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าวันนี้อยากกินผัดผักค่ะเลยได้เมนูผัดผักคะน้าหมูชิ้นมาใจจริงอยากกินหมูกรอบแต่กลัวอ้วนไปกว่านี้ไม่เป็นไรนานๆกินที

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณนิวเซเรียลนะครับเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของ EFM นะฟังมานานมากได้โอกาสโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีในอังคารคุงปอง X นะครับเป็นประสบการณ์ของเขาตอนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ภาคอีสานนะครับเขาบอกว่าเข้าไปทำงานเนี่ยเจอทั้งหมด3เรื่องราวแล้วเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงแรมเดียวกันนะครับไปฟังความหลอนของโรงแรมนี้ได้ใน YouTube Airtime ของเราอังคารคุงปอง X ขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นวันพฤหัสธรรมดานะครับแต่ขอให้เป็นวันธรรมดาที่แสนพิเศษของทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะ

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: 1 2 3 go
4: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
5: ์พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: ทำยังไงดีคะหัวหน้า SR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
7: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
8: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮริษแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะนายกนำแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สำนักงานกสทช.ร่วมกับกองกำลังบุรพาบก.ปอท.และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย3จุดในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อกวาดล้างเครือข่ายลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปให้เช่าใช้งานในประเทศกัมพูชาครับจากการตรวจค้นพบการลักลอบลากสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนที่มีความเร็วสูงเกินกว่าการใช้งานปกติเพื่อนำไปให้เช่าใช้งานในคาสิโนฝั่งกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าทำไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันเข้าข่ายความผิดฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับปัจจุบันสำนักงานกสทช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดต่อไปครับ
16: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
17: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปูมคอนเฟิร์มนะคะ
14: นายกนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวลทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับทั้งขบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องคุณยัวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
19: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติการไซเลนโวลตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดดิจิทัลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลหรือขุดบิตคอยซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสรีภาพระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเร่งสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีกับการกระทำผิดทุกฝ่ายโดยไม่มีละเว้นซึ่งการดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งเพียงจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำซึ่งรัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค
14: ่
19: ะ
14: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีเหตุเกิดเหตุรอบยิงทหารพรานบริเวณจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5รายและมีผู้บาดเจ็บหลายรายรวมทั้งเด็กวัย10ปีว่าตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรฟม.ร่วมกับเขตคลองสานสำนักการโยธาและผู้ตรวจสอบอิสระลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณแยกวงเวียนใหญ่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนพิจารณาให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารนอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
20: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายโยธาสำนักงานเขตคลองสานและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกเพื่อร่วมกันตรวจประเมินความแข็งแรงทางโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคาร3หลังซึ่งอยู่นอกขอบเขตโซนเฝ้าระวัง30เมตรตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยผลการตรวจสอบจากการตรวจประเมินด้วยสายตาเพื่อสำรวจกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งตรวจวัดระนาบการเอียงตัวของอาคารตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยในเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายของโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภาพรวมและจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องยังไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารดังกล่าวอีกทั้งไม่พบการซุดตัวของถนนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า10วันสำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นผู้ตรวจสอบอิสระเตรียมดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเชิงลึกเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามมาตรฐานทางวิศวกรรมก่อนนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาหารือร่วมกันเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้อาคารได้อีกครั้งภายหลังผลการประเมินยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
21: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
14: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุผู้ปุ่งชนสวัสดีค่ะ
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI Ad Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000
5: กว่างานเยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
4: มีหมดใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือชอบงานอะไรจริง
6: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

发生的都注意安。每回你可以往外跨从江边上看，在外面这个来边做内容细微，在沙上跨从江边背脸脸脸

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณสมโภชนะครับแล้วก็คุณธีรเทพครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในวันนี้ครับ
1: ค่ะมาประจำการกันครบนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุยกับคุณณัฐาค่ะคุณบุญยฤทธิ์ว่าอากาศร้อนไม่มีฝนเลยคุยกันในรายการปรากฏว่าตอนเย็น
2: ตกครับ
1: ตกหนักเลยนะคะเปียกฝนไหมคะเมื่อวาน
2: อ๋อไม่เปียกครับไม่ได้กลับครับ
1: อ๋อพักที่นี่ใช่ไหมคะที่สถานีขยันมากคุณบุญยฤทธิ์นะคะไม่มีอะไรแน่นอนเช่นเดียวกับน้ำมันค่ะน้ำมันขึ้นราคาตั้งแต่ตีห้านะคะวันนี้ขึ้นมาเรียกว่าขายปลีกเบนซินโซฮอลดีเซลทุกชนิดขึ้น90สตางค์ต่อลิตรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคุณฤทธิ์คุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ส่วนรายการของเราวันนี้นะคะก็มีข่าวสารหลากหลายดีเจพอลล่ากลับมาแล้วกลับมาทุ่งบัลลังก์นะคะมารายงานข่าวใต้ให้เราได้ทราบกันแล้วก็วันนี้พลาดไม่ได้พิเศษค่ะมีสัมภาษณ์ท่านคณะกรรมการที่ตัดสินงานสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยงานประกวดภาพของน้องๆ นี่แหละอยากจะรู้ว่าเขาตัดสินยังไงอ่ะถึงให้เป็นภาพที่นะคะชนะเลิศต้องติดตามกันวันนี้ค่ะ
2: นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมของกองทัพบกก่อนนะครับเมื่อวานนี้22กรกฎาคม2569นะครับณบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดานะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าเขื่อนห้วยสมงนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้เป็นประธานนะครับในกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลนะครับโดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะครับได้ให้การต้อนรับครับ
1: ค่ะไปที่เขื่อนห้วยสมงนั่นเองนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์บูรณาการร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำลังพลกองทัพบกผู้แทนส่วนราชการเยาวชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นำคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาประกอบพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
2: นะครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมอบพันธุ์กล้าไม้นะครับให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเขียนข้อความถวายพระพรนะครับทรงพระเจริญสำหรับประดับบริเวณต้นรวงผึ้งทรงปลูกพร้อมกับรับชมผลงานและก็มอบรางวัลนะครับแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความและการประกวดคลิปวิดีโอเฉลิมพระเกียรติด้วยครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขนาดเดียวกันค่ะภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมปล่อยพันปลาจำนวน 174,000 ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำอันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลเยาวชนและประชาชนร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะ
2: นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม 2569นะครับกองทัพบกได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยน้อมนำพระราชปณิธานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการทำความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานพร้อมกับเสริมสร้างจิตสำนึกนะครับแห่งความเสียสละความรับผิดชอบและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและก่อประเทศชาติสืบไปครับ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะนอกจากท่านผู้บัญชาการบกจะไปกิจกรรมไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ทางจังหวัดปราจีนบุรีแล้วเมื่อวานท่านยังลงพื้นที่ที่กองกำลังบูรพาแล้วก็กองกำลังสุรนารีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีการเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานแนวหน้าทั้งในส่วนของกองกำลังบูรพาแล้วก็กองกำลังสุรนารีค่ะโดยเมื่อเวลา 11:00 นค่ะคณะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เดินทางไปยังพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจตาพระยาแล้วก็ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบริเวณบ้านคลองแผงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมกับพบปะกำลังพลนะคะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในบริเวณชายแดนจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายท่านผู้บัญชาการทหารบกและคณะก็ได้ไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่2204ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องจันทบเพชรนะคะหรือว่าจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูนั่นเองค่ะ
2: ครับโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลนะครับของกองกำลังป้องกันชายแดนทุกนายที่ได้ทุ่มเทเสียสละนะครับปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันพร้อมเน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยรักษาความพร้อมต่อภารกิจที่ได้รับมอบอยู่เสมอโดยหมั่นฝึกทบทวนแผนการปฏิบัติต่างๆวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่กับการดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านโดยได้ให้ความสำคัญสูงสุดนะครับกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลตั้งแต่การดูแลสภาพความเป็นอยู่ภายในฐานปฏิบัติการให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานนะครับในการดำรงชีพอย่างเหมาะสมการจัดทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกเข้ามาประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของกำลังพลอย่างต่อเนื่องการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวนะครับก็ให้ได้รับอย่างครบถ้วนตลอดจนการปรับปรุงฐานปฏิบัติการนะครับสถาปนาความมั่นคงพื้นที่ให้เอื้อนะครับต่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานซึ่งหากหน่วยนะครับมีความต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดก็สามารถที่จะประสานมายังหน่วยส่วนกลางของกองทัพบกเพื่อที่จะเร่งดำเนินการจัดหาและสนับสนุนตามความเหมาะสมให้อย่างทันท่วงทีครับ
1: นอกจากนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกและคณะยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรวม4นายก็ประกอบด้วยจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วได้รับบาดเจ็บนะคะกระดูกนิ้วนางเท้าซ้ายหักค่ะแล้วก็มีจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแผ้วและพลทหารธัญเทพมีสิริได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิดรวมทั้งพลทหารณัฐสิทธิ์คำผางได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดค่ะเหตุตกจากหน้าผาศีรษะแล้วก็หลังในกระแทกหินนะคะซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ได้พบปะพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลเพื่อให้กำลังใจนะคะพร้อมกับกำชับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็หน่วยต้นสังกัดเนี่ยให้ร่วมกันวางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถกลับมาประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเพื่อประเทศชาติและก็ประชาชนในโอกาสต่างๆต่อไปค่ะ
2: นะครับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตลงไปทางภาคใต้นะครับตอนนี้
1: ก่อนจะลงภาคใต
2: ้
1: พักก่อนแหมเพิ่งจะไปกองกำลังบูรพาคุณบุญฤทธิ์พักฟังเพลงหน่อยดีกว่า
2: อ๋อก็ได้ครับ
1: พักเหนื่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่วันนี้มีเพลงทะเลใจจากคาราบาวมาฝากค่ะ

0: ครับก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะครับจากคาราบาวนะครับก็ลงไปทางภาคใต้นะครับจากกรณีที่มีคนร้ายนะครับได้ใช้อาวุธปืนแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะครับใส่จุดตรวจบูเกสามีนะครับเขตเทศบาลของตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งส่งผลนะครับทำให้ทหารกล้าถึง5นายนะครับสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45นะครับต้องเสียชีวิตขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อช่วงเย็นของวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีประชาชนนะครับได้รับบาดเจ็บอีก5รายนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นน้องเพียงอายุเพียง10ขวบเท่านั้นนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเลยลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการสั่งเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเลยพร้อมกับสดุดีแล้วก็ยกย่อง5ทหารกล้าสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะที่พลีชีพขนาดปฏิบัติหน้าที่โดยยืนยันว่าจะดูแลสิทธิแล้วก็สวัสดิการแก่ครอบครัวอย่างสมเกียรติค่ะ
0: นะครับจากนั้นนะครับแม่ทัพภาคที่4ท่านได้เดินทางเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกับเด็กชายฮาบีบฮินะนะครับอายุ10ขวบนะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเด็กชายฮาบีบนะครับได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณโคนขาขนาดก็ประมาณ2เซนติเมตรและ1เซนติเมตรโดยแพทย์นะครับได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้นะครับอาการก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ
1: ดูจากภาพนะคะในเพจ Army Radio น้องตัวนี้เดียว10ขวบนะคะเป็นกำลังใจให้โอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านให้กำลังใจแก่เด็กชายฮาบีบนะคะแล้วก็ครอบครัวพร้อมกับสอบถามอาการบาดเจ็บตลอดจนกำชับให้หน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะคะดูแลด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ค่ะ
0: นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับได้กล่าวว่าขอแสดง

0: ปืนประจำกายแบบ AK-47 นะคะของกำลังพลจำนวน3กระบอกพร้อมกับเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันยงมัดดูทรงยอค่ะ
1: นะครับต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะนะครับที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้วก็วางเพลิงนะครับเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจี้ยนะครับหมู่ที่5ตำบลสากรอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุนะครับประมาณ21กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตนะคะที่มีทั้งหมด5ท่านนะคะมีกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะ23กรกฎาคมณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือว่าวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือว่าสายด่วนของกรมนเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงบ่อยๆก็คือ1341ค่ะก็โทรมาได้เลยแจ้งให้ทราบเพื่อสร้างสันติสุขร่วมกันค่ะ
1: ในช่วงนี้อยู่ภาคใต้แล้วนะครับก็ไปติดตามต่อเลยนะครับกับดีเจพอล่านะครับข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆในกองทัพภาคที่4ติดตามรับฟังได้เลยครับ
2: แม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาทวุฒิดิษฐ์องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทนรทิพย์ผยนอกแม่ทัพภาคที่4รวมให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาทวุฒิดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะในโอกาสที่ท่านองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้โครงการต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนเสนาธิการกองทัพภาคที่4เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาหารือปัญหาแนวเขตความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดระนองโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลตรียุทธนามเพชรม่วงเสนาธิการกองทัพภาคที่4เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาณห้องประชุม 406-407 ชั้น4อาคารรัฐสภาโดยมีนายสมบูรณ์หนูนวลประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนความมั่นคงในพื้นที่บ้านกลางหมู่ที่9ตำบลจปรจังหวัดระนองซึ่งได้หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเส้นเขตแดนและเส้นปฏิบัติการนำไปสู่ข้อพิจารณาต่างๆและจะเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปกองพันซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานยกระดับความพร้อมด้านสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัวโดยพันเอกวรชัดแสงสมบุญผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AEDณโรงซ่อมยานยนต์สายผ่านกองผ่านซ่อมบำรุงที่24กองบัญชาการช่วยรบที่4ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาโครงการแสงแห่งความหวังรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บังคับหน่วยในพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกจำนวน103คนเพื่อคืนการมองเห็นยกระดับคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามแนวพระราชดำ

0: ดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อสร้างความผาสุกและสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มณฑลทหารบกที่46จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานบาดหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเพื่อแจกจ่ายแก่ทหารกองประจำการผลัดที่2ทับ2568โดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาพลตรีจิรศักดิ์คงทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46ได้มอบหมายให้รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่46เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยบัตรประจำตัวจิตอาสาพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่46ค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีสนับสนุนการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่41พลเรือเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เดินทางปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่41และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทางนี้การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างประโยชน์แก่สังคมตามพระราชปณิธานณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่41ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ค่ะขอบคุณดีเจพอลล่าค่ะข่าวสารมากมายเลยทีนี้มาดูโครงการที่เราได้เกริ่นไปนะคะกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยใช่ไหมคะ
2: นะครับวันนี้ก็ถึงวันที
1: ่วันนี้นะคะก็เป็นวันตัดสินการประกวดรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคแล้วจัดที่กองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยไปจนถึง18นาฬิกาวันนี้ค่ะวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก Army Radio เราก็เลยได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยประจำปี2569มาให้สัมภาษณ์ถึงความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับจากงานครั้งนี้รวมทั้งที่สำคัญคือเกณฑ์ตัดสินดูยังไงว่าภาพสวยงามอย่างไรวันนี้มีหลายแง่มุมค่ะพบกับคุณณัฐะนะคะจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์คุณณัฐะจันทรังสีค่ะเชิญค่ะ
3: ครับและในช่วงนี้นะครับเราอยู่กันในช่วงของการสัมภาษณ์พูดคุยพิเศษซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกองทัพบกของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นิกรแสวงหานะครับท่านเป็นครูชำนาญการทางด้านศิลปะเจ้าของสถาบันโกลเด้นอาร์ตด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินตามโครงการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยประจำปี2569นะครับขณะนี้ท่านอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์นิกรครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะครับว่าการประกวดวาดภาพตามโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยในปีนี้ครับอาจารย์ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินแล้วก็การให้คะแนนผลงานการประกวดวาดภาพของน้องๆที่ส่งมาจากทั่วประเทศพันกว่าภาพเนี่ยนะฮะหลักๆแล้วในปีนี้คณะกรรมการมีวิธีการดูมีวิธีการให้คะแนนยังไงแล้วก็ดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
4: เกณฑ์การตัดสินระดับภูมิภาคนะครับเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะครับเราเอาแบ่งเป็นหัวข้อนะครับประมาณ5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือความคิดสร้างสรรค์นะครับความหัวข้อที่2คือความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนดหัวข้อที่3คือการจัดองค์ประกอบภาพหัวข้อที่4คือให้สีสันรูปแบบใหม่นะครับ5มีความประณีตสวยงามข้อสำคัญคืองานต้องสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะไปสู้กันได้นะครับในรอบคัดเลือกนะครับ
3: ครับนี่นะฮะก็เป็นเกณฑ์การตัดสินทราบว่าเขาจะมีการให้คะแนนเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมครับอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: ครับแล้วก็มีการ เดินชมแต่ละภาพแล้วก็คณะกรรมการก็จะมีการลงคะแนนกันณตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยการที่กองทัพบกเราได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนทั่วประเทศที่เขามีใจรักในงานศิลปะครับอาจารย์ได้มีเวทีในการรังสรรค์ผลงานดีๆแบบเนี้ยในมุมมองของอาจารย์เองซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์คิดว่าน้องๆที่เข้าร่วมการประกวดน้องๆจะได้อะไรกลับไปบ้างครับอาจารย์ครับ
4: ในระดับแรกหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องๆนะครับก่อนที่จะมาเขียนภาพในหัวข้อนี้เนี่ยต้องปรึกอะไรศึกษานะครับข้อเนื้อหาข้อมูลของพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเพราะว่า ภาพที่ภาพที่ถ่ายทอดออกมานะฮะมันต้องตรงกับเนื้อหาจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากเมื่อกี้คุยด้วยครั้งว่าเรื่องเทคนิคพิธีการเนี่ยซึ่งกองทัพได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนภาพที่เยอะมากเนี่ยในกรณีที
3: ่ครับ
4: นะครับในกรณีที่น้องๆได้แสดงถึงศักยภาพน้องๆได้แสดงถึงฝีมือของเขาที่ออกมาเป็นภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ความสามารถได้ดีมากสร้างความสามารถได้ดีมากแล้วก็ได้สร้างผลงานได้ดีมาก
3: ไฮไลท์ที่เราทุกคนจะได้เห็นในรอบชิงชนะเลิศเราจะได้เห็นอะไรบ้างครับจันครับ
4: จากตัวแทนทั้งหมดนะครับช่วงชั้นคือลักษณะของม.1 ถึงม.3 ม.4 ถึงม.6 เนี่ยเราจะมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบสุดท้ายจำนวนทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับซึ่งนักเรียนเหล่านี้เดินทางมาจากส่วนต่างๆของภูมิภาคแล้วก็นักเรียนก็จะต้องเจอปัญหาที่หนักขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องของโจทย
3: ์ครับ
4: ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่เราจะแบ่งโจทย์ไป2ประเภทก็คือในภาคกิจแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ได้รับจากภาคกิจนะครับซึ่งเราแบ่งเป็นลักษณะของการจับฉลากนะครับ
3: ครับ
4: ว่ากลุ่มไหนได้หัวข้อไหนนั่นหมายความว่าเราจะได้ผลงานที่แปลกไม่ซ้ำปกติอย่าง2ปีที่แล้วเราซ้ำว่ามันเป็นเนื้อหาตรงนี้นะฮะ
3: ครับ
4: เป็นเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ซ้ำกันเลยแล้วเราสามารถเอาภาพวาดไปใช้หรือไปทำกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับของกองทัพได
3: ้แน่นอนครับอาจารย์ว่าการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยย่อมต้องมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบต่อไปแล้วก็น้องๆที่อาจจะยังไม่ได้ไปต่อตรงนี้อยากใช้อาจารย์ให้กำลังใจน้องๆทุกคนหน่อยครับอาจารย์ครับ
4: คือการแข่งขันย่อมมีคำว่าแพ้ชนะเนาะ
3: ครับ
4: แต่ว่าในกรณีนี้การแข่งขันงานประเภทนี้ถ้าเราครูคิดว่านะครับว่าน้องๆอ่ะชนะทุกคนนะฮะแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านบางครั้งเนี่ยน้องๆบางคนไม่ทราบอาจจะได้คำชี้แนะจากครูนะครับผู้สอนวิชาศิลปะหรือครูภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอะน้องๆเนี่ยได้มีความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งพระอีกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมีเยอะมากนะครับแต่จุดเด่นๆหรือมากจุดเด่นของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือ10โครงการใหญ
3: ่
4: นะครับโครงการส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าง10โครงการเด่นๆเนี่ยนะจะประกอบด้วยโครงการป่ารักน้ำนะครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับฟาร์มตัวอย่างพระราชกิจนะสถาบันศิลปกิจศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับแล้วก็ศาลาลุงใจก็คือห้องสมุดทั่วประเทศไทยนะครับโครงการอัยการสภากาชาติไทยโครงการโขนพระราชทานและชุดไทยพระราชยมนอกนั้นจะมีโครงการเยอะมากมายที่พระองค์ท่านสร้างให้กับเยาวชนสร้างให้กับประเทศไทยนะครับ
3: เนี่ยนะฮะก็จะทำให้น้องๆได้รับรู้รับทราบถึงโครงการและพระราชกรณียกิจเหล่านี้นะครับล้วนเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์นิกรแสวงหาด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสินในปีนี้แล้วก็ได้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์พูดคุยในวันนี้ด้วยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะแม่ตื่นเต้นแทนน้องๆ
2: วันนี้ก็จะมีผู้ที่เข้ารอบนะครับ16คนสุดท้าย
1: 16คนสุดท้าย
2: หลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
1: อันนี้คือเป็นรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคใช่มั้ยคะ
2: แล้วก็จะนํา16คนเนี่ยไปรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับก
1: ็
2: คอยติดตามกันนะครับส่วนผลการประกวดเดี๋ยวจะประกาศนะครับทางเพจ Facebook ต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสร้าง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอธิบดี DSI แจงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นรับสอบเฉพาะขบวนการหลอกลวงเรียกเงินผู้เสียหายปปช.เป็นหน่วยหลักสอบปมทุจริตและกรรมการจัดหางานตรวจเข้มไซต์ก่อสร้างระยองพบต่างด้าว38รายไม่มีใบอนุญาตสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: อธิบดี DSI แจงคดีทุจริตสอบท้องถิ่น DSI รับเฉพาะขบวนการหลอกลวงเรียกเงินผู้เสียหายไม่เกี่ยวกับการสอบของกสท.พร้อมย้ำไม่มีอำนาจสอบทุจริตโดยตรงและเตรียมสรุปผลส่งปปช.ดำเนินการตามอำนาจคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: พันตำรวจตียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้รับดำเนินคดีพิเศษในส่วนของการทุจริตการสอบแต่เป็นการสืบสวนเฉพาะกรณีการหลอกลวงประชาชนในลักษณะช่อโกงโดยมีการแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านหรือเข้ารับราชการได้ทั้งที่ผู้กระทำไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโดยตรงโดยยืนยันว่าการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขณะที่กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอความร่วมมือนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสอบสวนและไต่สวนตามอำนาจของปปช.เท่านั้นส่วนการสืบสวนของ DSI มุ่งตรวจสอบผู้ที่หลอกเรียกรับเงินจากผู้เสียหายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องการสอบได้ซึ่งหากพบว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงก็จะเข้าข่ายความผิดฐานหลอกลวงประชาชนสำหรับจำนวนผู้ร้องเรียนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเมื่อสรุปผลการสืบสวนแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งสำนวนให้กับปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมย้ำว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษไม่มีอำนาจในการสอบสวนการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยตรงแต่จะดำเนินการเฉพาะในส่วนความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงและการหลอกลวงเท่านั้นนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยองลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองพบแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดรวม38คนแบ่งเป็นเมียนมา31คนสัญชาติจีน5คนและกัมพูชา2คนโดยทั้งหมดทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนอกจากนี้ยังพบนายจ้างที่กระทำผิด1คนเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกับประเทศต้นทางพร้อมทั้งไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา2ปีพลพีสั่งกรมปกครองลงพื้นที่รีเช็คข้อเท็จจริงกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงบ้านคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ในการอำนวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนเดินทางไปในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัดและจะมีการจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปในบ้านแต่ละบุคคลเพื่อไปดูสภาพจริงช่วยยืนยันให้กระทรวงคมนาคมได้เห็นว่ารถที่ประชาชนครอบครองเป็นซากรถไม่สามารถใช้งานได้จริงๆขณะที่การตรวจสอบใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาในการเก็บตกใช่หรือไม่นายพลรีระบุว่าเราไม่ได้มีกรอบโครงการว่ามีประชาชนเข้าร่วมเท่าไหร่แต่มีความตั้งใจจริงๆจะสกรีนคนที่มีรายได้น้อยและคัดคนจนปลอมออกจากระบบโดยวันนี้กระทรวงการคลังจะแถลงความชัดเจนเรื่องไทม์ไลน์จะขอขยายเวลาไปจนถึง20กันยายนหรือไม่เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆทั้งชื่อบริษัททะเบียนรถยนต์บัญชีทรัพย์สินต่างๆที่ถือครองอยู่เพื่อจะยืนยันกับหน่วยงานหลังจากนั้นกรมการปกครองก็จะส่งให้หน่วยงานต่างๆซึ่งใช้เวลาในการทำงานและต้องมีการขยายเวลาอย่างแน่นอนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ส
1: ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 14:00 นณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจแนนค่ะมาแล้วทักทายชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนรัชดาโอ้ยเวลาดี13นาฬิกา13นาทีอยู่ด้วยกันในวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะวันนี้ก็จริงๆแดดก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ก็ไม่ถึงกับครึ้มมากทักทายข้อความส่งมาจากบางนาสุวรรณภูมิด้วยนะคะบอกว่าอุ๊ยวันนี้อากาศดีไม่มีแดดทานบัวลอยไข่หวานกันค่ะเติมหวานกันหน่อยในช่วงบ่ายใช่มั้ยคะแล้วก็มีขอเพลงมาด้วยเพลงเนี่ยคือมันเป็นเพลงหวานเนาะแต่ว่าพอดีเพลย์ชั่วโมงแรกเนี่ยเซตเอาไว้แล้วเพราะว่าอยากให้เป็นเหมือนไต่ระดับอารมณ์ไปเรื่อยๆความรู้สึกแบบหม่นหม่นนิดๆในชั่วโมงแรกของหัวใจที่ว้าเหวและเฝ้าคอยจะได้เจอกับผู้ฟังเริ่มด้วยงานนี้จากแททูคัลเลอร์ซิงเกิลคอย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มีข้อความหนึ่งอ่ะแล้วก็ยิ้มนะเขาบอกว่าฝนเนี่ยนะคะมันตกตอน4โมงเย็นแน่นอนเลยค่ะเลิกงานนะมาแบบฉ่ำๆก็จริงนะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาเสมอเหมือนมันรู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเวลาที่คนกำลังจะเดินทางกลับบ้านก็เลยตกตอนนั้นซะเลย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: oh, yeah. ไอ้ที่มาทำทันเป็นเหมือนว่าฉันไม่รักกันเลยสักทีอย่าได้เปล่าพูดว่าฉันไม่แคร์ยังงูนั่งเงียบเขียดเปล่าชอบมาทำให้ในหัวใจ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้นะคะมีหนึ่งสายที่โทรเข้ามาขอกำลังใจแล้วก็อยากจะได้แนวคิดดีๆให้ผ่านเรื่องที่กำลังเจอตอนนี้นะคะคือต้องบอกว่าโดนเทสระบบหลายด้านมากคุณเหนือเขาเจอปัญหาหลายๆอย่างในหลายๆด้านเข้ามาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้วยการงานสัตว์เลี้ยงที่รักก็มาจากไปอีกแฟนที่กำลังจะแต่งงานก็นอกใจแอบไปคบชู้ที่ทำงานทุกอย่างมันประดังประเดมมาหมดเลยนะคะตอนนี้ก็คือคล้ายๆแบบว่าเมาหมัดแหละรู้ฟังนั้นว่าคือคนเราเนี่ยพอมันถึงช่วงอายุหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าเป็น midlife crisis เนาะเป็นวิกฤตวัยกลางคนไม่แน่ใจนะพอดียังไม่ได้ฟังสายนี้นะคะว่าคุณเหนือเขาอายุประมาณเท่าไหร่แต่ว่าพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนมันก็ถึงไซเคิลของมันว่าโอเคมันอาจจะเป็นวัยที่เราเริ่มรับผิดชอบหลายๆอย่างได้หันกลับไปเอ้าปรากฏว่าพ่อแม่หรือว่าคนที่เขาดูแลเรามาก็อาจจะเริ่มเจ็บป่วยเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นว่าแต่ว่าวันนี้อยู่กัน4คนเลยใช่ไหมคะทั้งพี่เติ้ลพี่หอมพี่เกตวรินทร์และยังมีหมอท็อปอีกเชื่อว่าคุณเหนือน่าจะได้กำลังใจดีๆรวมไปถึงวิธีคิดที่อย่างน้อยประคับประคองตัวเองให้มันผ่านช่วงเวลาหนักๆแบบนี้ไปได้ก่อนนะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เข้มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
5: สวัสดีวันพฤหัสบดีข้าวของแพงขึ้นทุกปีแต่เงินเดือนกลับนิ่งสนิทเหมือนเดิม
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลที่ไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
5: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะในช่วงของ Job Gen Z น้องกิวี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กจบใหม่ด้วยที่มาพูดคุยแล้วก็ถามคำถามของเจเนอเรชันนะคะโดยน้องกิวี้เนี่ยเขามีคำถามนึงน่าสนใจว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเพิ่งจบใหม่เนี่ยแล้วเราจะเอาประสบการณ์ที่ไหนไปใส่ในเรซูเม่เนาะเพราะว่าบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากมายซึ่งพี่มะตูมนะคะซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ JobsDB by Seek เนี่ยก็บอกว่าจริงๆประสบการณ์เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับสายงานนั้นๆโดยตรงเสมอไปนะมันอาจจะเป็นประสบการณ์การฝึกงานหรือการช่วยงานอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปเพราะว่าบางทีเนี่ยบริษัทเขาจะดูแค่ว่าเรามีซอฟต์สกิลไหมมีสกิลในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นไหมก็จากประสบการณ์ที่เราไปฝึกงานมาเนี่ยแหละนี่ก็เป็นคำถามของเจเนเรชันนะคะที่เอามาแชร์กันในช่วง Job Gen Z ส่วนวันจันทร์หน้าเดี๋ยวเตรียมติดปีกเทิร์นโปรไปกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
2: ่
4: ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: New Release นะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะเป็นงานใหม่จาก2หนุ่มสุดหล่อวง Rooftop นั่นเองนะซึ่งกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่เปิดจักรวาลคนคลั่งรักที่เขาบอกว่าบางคนน่ะยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรู้จักยิ่งค้นพบว่ามันมีอะไรให้ตกหลุมรักกันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะซึ่งอีกหนึ่งความน่ารักของซิงเกิลนี้เนี่ยก็คือได้คู่รักสายท่องเที่ยวที่เขาเป็นคู่รักกันจริงๆนะคะอย่างพี่บาสแล้วก็น้องเอิร์นโกเวนโกน้องเอิร์นเคยเป็นดีเจที่ EFM ด้วยนะก็มาเล่น MV เพลงนี้ให้ด้วยนะคะนี่คืออยากรู้จักไม่รู้จบงานใหม่จาก Rooftop ค่ะ

0: อ่ะเพลงเมื่อกี้มันอยากรู้จักไม่รู้จบใช่ไหมจาก Rooftop ก็เป็นเพลงที่น่าจะรู้จักกันไปแล้วแหละแต่ว่ายิ่งทองคำรู้จักมากขึ้นยิ่งมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่น่าจะยังไม่ได้รู้จักกันอยู่ในช่วงกำลังลองจีบอยู่ก็เลยลองเหมือนพูดสรรพคุณข้อดีของตัวเองแล้วก็ลองถามเขาดูว่าคุณจะชอบผมไหม
1: เฮ้ยก่อน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: EFM Playlist of the Week
11: Highest Climber
12: Number 4
13: มีใครอยากรับฉันมา
14: หม้อหุงข้าวโจอี้ผัวสิทธิ์ฟีเจอริงพันธ์วรการเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
15: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะนายกประณามเหตุไปบอมรอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนสั่งหน่วยงานความมั่นคงทำทุกทางเรียกคืนความเชื่อมั่นประชาชนพร้อมเฝ้าระวังทุกจุดเร่งสร้างความสงบในชายแดนใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
19: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประณามเหตุก่อการร้ายนราธิวาสคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป้บอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บหลายรายว่าเป็นการกระทำอุกอาจสั่งติดตามผู้กระทำผิดใช้กฎหมายเด็ดขาดให้รับโทษสูงสุดพร้อมประณามขบวนการก่อเหตุรุนแรงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเจรจาการพูดคุยสันติภาพรัฐต้องหาแนวทางปรับปรุงการทำงานให้มีการข่าวที่รวดเร็วและมีมาตรการป้องกันเหตุป้องกันตัวเองของเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการก่อเหตุอุกอาจมุ่งสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่ยอมให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และย้ำว่าได้สั่งการผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงให้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนและสร้างความสงบไม่ให้เกิดขึ้นอีกและให้ทำทุกกระบวนการให้บรรลุทุกเป้าหมายส่วนจะต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเฝ้าระวังทุกจุดเพราะตามข้อสั่งการคือต้องไปดำเนินการให้เข้มงวดเพราะเกิดเหตุบ่อยมากปกรณ์เผยคตท.ตั้งพระดอนปิศนานันทกุลนั่งประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านสินบนภาครัฐพร้อมดันโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาเข้าครม.และเร่งออกมาตรการสกัดทุจริต สอบรับราชการชี้เป็นปัญหาใหญ่ทำลายระบบราชการเตรียมยกร่างกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายปกรณ์นิพพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือคตท.โดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อบูรณาการการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตในภาครัฐโดยแต่งตั้งนายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกับเพื่อนการป้องกันและปราบปรามการติดสินบนในหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาซึ่งกพร.จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐคัดเลือกภารกิจที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานลดโอกาสในการเรียกรับสินบนโดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมหน่วยงานของรัฐ335แห่งและเห็นผลในระยะแรกภายใน6เดือนโดยนายประกรณ์ระบุว่าที่ประชุมให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบและทำลายภาพลักษณ์ระบบราชการอย่างรุนแรงไม่ใช่เฉพาะการสอบท้องถิ่นจึงเตรียมผลักดันมาตรการป้องกันและยกร่างกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดทั้งผู้กระทำผู้ใช้ผู้สนับสนุนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งโดยมิชอบโดยมอบหมายให้กพร.เสนอคณะรัฐมนตรีและให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังและครบวงจรเพื่อยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.นะคะขมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะทักทายข้อความของผู้ฟังบางคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังนะคะเขาสวัสดีกันมาตอนบ่ายสองโมงครึ่งสวัสดีนะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปชั่วโมงแรกมันมีข้อความหนึ่งเขาบอกเขากำลังกินบัวลอยอยู่เขาอยากจะเติมหวานๆช่วงบ่ายนั่นก็นึกถึงเมนูของหวานอันนึงที่ส่วนตัวชอบมากแล้วก็เห็นเมื่อไหร่ถ้าเห็นตามตลาดนัดหรือว่าไปเดินตลาดฝั่งตรงข้ามตึกแกรมมี่เนี่ยก็จะซื้อตลอดเลยนะคะนั่นก็คือโรตีสายไหมนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะขายกันอยู่ถ้าเป็นชุดเล็กที่นันซื้อมานะก็อยู่ประมาณ40บาทแต่คราวนี้มันมีแบรนด์หนึ่งที่เขาก็เหมือนเอาช่องว่างของคนที่ขี้เกียจเนี่ยมาต่อยอดนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่บางครั้งไม่อยากกินโรตีสายไหมเพราะว่าขี้เกียจม้วนเองอันนี้เป็นคนหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าขี้เกียจมากแล้วก็ไม่ชอบมือเลอะแล้วบางทีเนี่ยสายไหมก็ชอบแบบปลิวมาติดผมบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีความเหนียวบ้างในบางทีนะคะก็มีแบรนด์นี้แหละที่เขาเหมือนม้วนให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะมีทั้งหมดประมาณ3แถวแต่เขาก็จะตัดออกมาเป็น9ชิ้นนะเนาะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ประมาณสัก80กว่าบาทก็เท่ากับว่าเป็นเท่าตัวหนึ่งเลยของสายไหมที่เขาขายตามท้องตลาดแบบสำเร็จแบบที่ยังไม่ได้ม้วนนะเนาะคุณฟังคิดว่ายังไงอ่ะคือเรื่องนี้มันแอบเป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าโอ๊ยดีเลยฟินมากเลยเพราะว่าคือขี้เกียจห่อเนี่ยแหละก็เลยไม่ได้กินแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะคือเสน่ห์ของการกินโรตีสายไหมเนี่ยคือมันต้องได้ห่อด้วยตัวเองแล้วก็บางทีบางคนอาจจะชอบไส้เยอะบางคนอาจจะชอบไส้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวแนนว่าถ้าเป็นแนนนะแนนก็จะซื้อแบบที่ห่อมาแล้ว แต่อาจจะเป็นบางครั้งบางคราวจังหวะที่เราขยันจังหวะที่ชีวิตเราดีราบลื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อมาห่อเองได้เนาะมีความอดทนแต่ว่าจังหวะไหนที่ชีวิตยุ่งเหยิงแล้วก็มันอยากกินตอนนั้นเลยอ่ะก็อาจจะซื้อแบบที่เขาห่อมาแล้วเหมือนกัน
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คืนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเราเจอกันกับเอมมี่บอนนี่นะมาอ่านแฟนฟิกกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับสองสาวด้วยที่ดีใจนะที่จะได้เจอเพราะว่าครั้งที่แล้วที่น้องมาลาพอดีนะคะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: อังคารคลุมโปง
4: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
5: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว EFM

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณโป่งนะคะนอกจากเรื่องผีแล้วเนี่ยบางครั้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันอาจจะมีความทรงจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็บางทีคนเล่าก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆนะคะคุณซานมาเป็นสายแรกเลยของวันอังคารที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องกลิ่นแป้งในคืนวันลอยกระทงนะคะเป็นสมัยที่เขาไปเที่ยวคืนวันลอยกระทงกับเพื่อนแล้วปรากฏว่ามันมีหัวโจกในกลุ่มอยู่คนนึงชอบหลอกแกล้งผีไงพอหลอกเสร็จปุ๊บอ้าวเพื่อนตกใจก็วิ่งกันไปคนละทิศละทางนะคะแต่ว่าในขณะที่กำลังกลัวเนี่ยก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยเหมือนพูดขึ้นมาว่าหอมหอมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คุณซานมาเหมือนด้วยความกลัวมากอะไรเงี้ยด้วยความวิ่งชุลมุนวุ่นวายภาพมันก็ตัดไปแต่ตื่นเช้ามาปรากฏว่าอ้าวกลับมาอยู่บ้านได้ปลอดภัยมากแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นหลังจากที่ภาพตัดไปมันมีผู้หญิงผู้หญิงคนแก่คนหนึ่งเหมือนมาอุ้มคุณมาอุ้มคุณซันมาแล้วก็เหมือนพากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งด้วยรูปพรรณสัณฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ไปตรงกับคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วคือตรงเนี้ยเล่าไปก็เหมือนเป็นเรื่องผีธรรมดาแต่ว่าพอเหมือนคุณซันมาเขาก็อธิบายขยายความเนาะว่าแบบเหมือนคุณยายเท่าที่ฟังจากปากคำของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณยายเนี่ยเป็นคนที่รักคุณซันมามากแต่ว่าท่อนที่สะเทือนใจก็คือสาเหตุการจากไปของคุณยายเนี่ยทำให้คุณซันมาก็ยังจำมาจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็ลองฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันดูนะคะส่วนอังคารหน้าเราเอ็กซ์กับคืนลอยอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่ม2 ชั่วโมงกับเรื่องผีแบบนี้กับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารกลุ่มโป่งเอ็กซ
0: ์สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้ชวนคุยเรื่องโรตีสายใหม่ใช่ไหมว่าคุณผู้ฟังจะยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวไหมถ้ามีขายแบบที่เขาม้วนมาให้เราเสร็จสับตัดเป็นคำให้เรียบร้อยนะคะก็มีคนแชร์มาด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรตีสายใหม่ต้องอยุธยาเลยค่ะมันก็ขึ้นชื่อเนาะแต่ในเคยไปในอยุธยาแต่งงมากเลยอ่ะเพราะว่าคือเป็นร้านโรตีสายใหม่แล้วขายติดกันหลายร้านมากบางทีเรางงว่าแต่ละร้านเขาจะเคลมว่าเป็นแบบเจ้าดังเจ้าเก่าเจ้าแรกอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องซื้อร้านไหนนะคะแล้วก็บอกว่าและใช่นะคะคือปกติแล้วเนี่ยโรตีใส่ใหม่เราต้องหาคนม้วนให้ดีเจแนนทราบไหมคะว่าคนม้วนให้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแฟนค่ะ

พลงที่เต็มไปด้วยความน้อยอกน้อยใจนะคะคืนที่มาเต็มวัดนนทนนท์แล้วก็พี่สิงโตนำโชคนั่นเองหมดเวลาแล้วแล้วก็ตอนนี้ครึ้มมากเลยข้างนอกนะคะคือวันนี้เขาน่าจะมาเร็วแหละไม่น่าจะรอเราเลิกงานเนาะก็ลากันไปด้วยงานนี้ละกันนะคะใครก็ตามที่มีวันพระราชบดีที่เหน็ดเหนื่อยขอให้พรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามกับดีเจแนนนะคะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ม.4 เรียกม.5 ฮีโร่มาช่วยแล้ว
4: เปิดเบื้องหลังรันวงการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
5: ขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
7: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แชร์ข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: EFM News EFM News EFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหุค่ะกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงหัวคนงานขออภัยค่ะหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดยะลาสักครู่มาติดตามค่ะ
17: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสอึดยางเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลจากเหตุคนร้ายรอบยิงและคว้างระเบิดใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพันที่4509บริเวณจุดตรวจในพื้นที่อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจนทำให้กำลังพลเสียชีวิต5นายมีประชาชนบาดเจ็บ6รายโดยพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4เข้าบัญชาการสถานการณ์ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเร่งติดตามนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วรวมทั้งให้ดูแลสิทธิสวัสดิการของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และประสานการรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดทั้งนี้กองทัพบกขอประณามการกระทำอันอุกอาจที่ไร้มนุษยธรรมในเขตชุมชนและขอให้ประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยวิริยะจันทรารายงาน
3: พลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคว้างระเบิดและกราดยิงจุดตรวจในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต5นายโดยได้ให้กำลังใจนายทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยระมัดระวังและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจต่างๆซึ่งเป็นภารกิจประจำทำให้ผู้ก่อเหตุอาจอาศัยช่องว่างในการเข้ามาก่อเหตุรุนแรงโดยไม่เลือกว่าจุดก่อเหตุนั้นจะอยู่ใกล้ชุมชนเพียงใดและล่าสุดเกิดเหตุคนร้ายรอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในพื้นที่บันนังสตาร์เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:45 นาทีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงนายณรงค์ลำพึงนิดอายุ48ปีหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยาก่อสร้างขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่6บ้านดาแลแปตำบลเขื่อนบางลานอำเภอบางนางฟ้าจังหวัดยะลาส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนร้าย2คนใช้รถจักรยานยนต์1คันเป็นพาหนะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังหน้าก่อนใช้อาวุธปืนพกยิงประกบผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแมคโครแล้วหลบหนีไปทางอำเภอทานโตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมเพิ่มเติมมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้นทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ได้ตลอด24ชั่วโมงชนาการเลียมทองรายงาน
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: กลับมาข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นาทีถึง 14:00 นณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ททบ.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ไม่สำคัญ
1: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สิ่งดีๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
12: Espiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกู้วงอนุโมทนาบุญเด้ออ
2: น
1: ุ
2: โมทนาครับ
1: วันนี้ไปถวายสังฆทานมา
2: อนุโมทนาครับ
1: ค่ะก็มีโอกาสก็แล้วแต่คนอยากไปทำบุญที่ไหนป่ะพี่กวง
2: จริง
1: บางคนยังชอบที่จะทำบุญกับพระกับวัดบางคนก็ชอบที่จะทำกับโรงพยาบาลบางคนก็ชอบที่จะทำกับคนตรงหน้าไม่มีอะไรถูกและผิดป่ะ
2: ตามสะดวก
1: ใจที่คิดจะให้เสร็จแล้วจบถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ถามว่าสิ่งที่เราถวายพระแล้วพระจะเอาไปทำอะไรแล้วถวายหนังสือธรรมะก็แล้วแต่พระท่านจะโปรดถูกไหมพี่กวง
2: ใช่
1: ก็แล้วแต่ท่านว่าท่านจะเอาไปให้
2: ให้ต่อ
1: หรือท่านจะยังไงอันนั้นก็ตามแต่สบายของท่านไปถูกไหมแต่เมื่อเช้าว่าผมฟังไปอ่ะน่าจะแก่แล้วลืมกับจริงๆแล้วคนขี้ลืมไม่จำกัดอายุแว่นมันเบาอ่ะถอดแว่นไว้หน้าพระไม่ใช่พระไม่ใช่พระสงฆ์นะพระที่เป็นรูปเป็นองค์ข้างในอ่ะนะถอดไว้เพราะว่าเอามาอ่านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่านบทสวดมนต์เนี่ยแล้วก็ไปที่โบสถ์พอไปที่โบสถ์จะหยิบแว่นเหมือนเดิมจะอ่านบทสวดมนต์อีกแว่นหายแว่นหายรู้ฟังเวลาที่เรานึกว่าของหายอ่ะตาหูหลุดไปละโอ้วิ่งกลับไปครับผมเจออยู่ที่เดิมยังมีโชคเกิดเขาบ้างจริงรู้ฟังเวลาเข้าไปแต่ละที่ที่เขาแปะเตือนเราว่าตรวจสิ่งของให้ครบก่อนเดินออกนี่มันจริงมันมีเหตุนะฮะเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะสูญหายหรือหักเมื่อไหร่ป่ะพี่กวางรู้ฟังเอาจริงแล้วเดี๋ยวเราก็จะโทษดวงตรงที่ว่าหูโคตรซวยเลยอ่ะจริงๆคือไม่ได้เราลืมปะ
2: ใช
1: ่แต่ถ้าเจอแล้วก็บอกดวงก็ยังดีเจอก็คืออ๋อเหตุปัจจัยคือไม่มีคนเข้าไปในกุฏินั่นไง
2: ก็เลยไม
1: ่มันก็เลยไม่หายแล้วก็ไม่มีใครนั่งครับเพราะไม่มีใครเข้าก็ยังถือว่าเป็นโชคดีในมุมเราใช่ไหมคะก็เรียกว่าอ่ะได้เจอกันไปเพราะฉะนั้นนะคะก็ใดๆถ้าใครจะวางแผนไปไหนและที่สำคัญไม่ว่าคุณจะไปตรงที่ใดก็แล้วแต่ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณให้ดีเราไม่ได้แปลว่าต่อให้เมืองไทยเราโอเคไว้ใจได้ที่ฝรั่งชอบทำเป็นคลิปอ่ะคนไทยไว้ใจได้จอดรถนู่นนี่นั่นเสียบเอาไว้ปรับลุกไปตรงโต๊ะนั่นยังอยู่มันก็ดี
2: แต่จริงก็คือมี
1: มันไม่ใช่แปลว่ามันไม่มีคือการที่เรายังไม่เจอไม่ได้เท่ากับไม่มีแค่เรายังโชคดีที่ไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นการไว้ดีกว่าแก้คำนี้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดนี่มันจริงนะคะ
2: ใช่ครับ
1: มันเป็นคำที่ใช้ได้จริงแล้วก็อย่าไปลืมเลยแหละว่ามันมีอยู่จริงเพราะไม่งั้นไม่ได้ป่ะถามว่าต่อให้ไปญี่ปุ่นตอนนี้เมื่อฟังลุกไปก็เก็บเหอะ
2: ใช่ครับที่ไหนก็เหอะ
1: ตอนฉันไปญี่ปุ่นนี่ถ้าตัวคนเดียวอ่ะคุณจะเลิกลักเป็นพิเศษสมมติว่าวางของไว้ฮะแล้วเดินไปสั่งข้าวเงี้ยเดินไปสั่งข้าวเอาจริงนะถ้าต่อให้เขาบอกว่าญี่ปุ่นคือเมืองไว้ใจได้นี่ก็จะต้องฮะเงี้ยถ้าสมมติไปตรงที่มันมีเป็นฟู้ดคอร์ทอ่ะมันต้องทิ้งอ่ะมันต้องวางไว้บ้างไม่งั้นมันไม่ได้อ่ะจังหวะไหนมันก็ต้องวางกระเป๋าที่เราถือไปหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้เราไปรับถาดอาหารน่ะใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เขาถึงบอกถึงจุดนึงนะคุณผู้ฟังเราจะใช้ชีวิตแบบของน้อยที่สุดเพื่อที่ไปไหนแล้วมันง่ายที่สุดป่ะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ดูแลตัวเองให้เยอะๆให้มากๆค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ตรงไหนอะไรอย่างไรเหมือนอย่างเมื่อวานนี้ที่สถานการณ์ของ Airport Rail Link นะคะกลับมาใช้ได้ตอน 4:00 กว่าแน่นอนเลยว่าน่าจะมีคนรู้สึกว่าเดือดร้อนไหลหย่อมย่าอยู่เลยทีเดียวแต่ก็เชื่อว่าเขาพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นและเร็วที่สุดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแผนสำรองครั้งต่อไปจะมีอะไรบ้างเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคนที่ใช้เส้นทางลาดกระบังหรือเส้นทางนอกเมืองที่กลับจากที่ทำงานหรือเข้ามาไกลๆยังมีคนเดินทางที่เขาเชื่อว่าเขาวางแผนเอาไว้อย่างนั้นไฟล์มันเป็นประมาณนี้ถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: เมื่อวานนี่ใจแป้วเลยนะพี่กวงแล้วประเทศไทยพอฝนตกอ่ะ
2: โอ้โหหนักเป็น 2-3 เท่า
1: แล้วเมื่อวานฝนตกแบบ
2: หนักด้วย
1: โอ้โหตกยิ้มๆเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะคุณจะเดินทางไปไหนวางแผนให้ดีๆเพราะเมื่อเช้าใช้คำว่าผินพักผินพักอ้อมกับอันจะเข้าใจใช่แล้วก็ลืมแบบเมื่อเช้าไม่ใช่อันเป็นจัดกับเคเบิลพอผินพัก
2: เคเบิลถึงกับ
1: แปลว่าอะไรครับพี่อ้อมเฮ้ยเบิ้ลไม่รู้จักผินพักเหรอเบิ้ลก็ถึงขั้นหันมาบอกว่าผมว่าผมน่าจะรุ่นเดียวกับโบไอ้เบิ้ลก็ลดตัวเองลงไปเยอะเหมือนกันนะไม่มีทางรุ่นเดียวกับเจ้าโบห้องนู้น
2: ใช่โบต้องเป็นพี
1: ่ไอ้โบเด็กกว่าสิ
2: อ๋อไม่ใช่เอาโบคีที
1: โบคีทีเด็กกว่าสิเบิ้ลไม่รู้จักผินพักปักเดี๋ยวอยากจะสอกใส่กันเนอะนึกออกไห
2: ม
1: ก็ผินพักมันก็คือหันหน้าออกไหมบิดหน้าออกไป ใช่ป่ะบิดหน้าออกไปมองไปทางนั้นท้องฟ้าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเก็บผ้าก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตากผ้าไว้คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลไปในอนาคตว่าฝนจะตกไหมทำใจไปเถอะค่ะว่าเราเลือกวันผิดก็แค่ยอมรับมันขอให้ทุกคนโชคดีกับคนที่ตากผ้าไว้ค่ะ
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าวันนี้มันไม่ง่ายก็ไม่เป็นไรนะแค่ผ่านไปทีละนิดก็ถือว่าเก่งมากแล้ว
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: 1 2 3 go
10: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
11: ์ EFM 94Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Fandom Live
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
5: ครับผม
6: น่ารักจังครับ
7: น่ารักจังครับ
5: ถูกต้องได้ฮะ
6: ฝันดีนะคะ
7: ฝันดีนะคะ
5: โอเคถูกต้องครับ
6: เรียกที่รักได้ไหมคะ
7: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
5: เฮ้ยถูกต้องครับ
7: ได้ค่ะ
5: ต้องครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.สั่งเลขาธิการกอ.รมน.ลงใต้ด่วนหลังเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกสามีจังหวัดนราธิวาสและนายกรัฐมนตรียังย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบความร่วมมือไทยไต้หวันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังนายอนุทินเยือนจีนและเห็นพ้องถ้อยแถลงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าไทยยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรและเรื่องของความร่วมมือต่างๆก็ไม่ได้ไปขัดนโยบายไทยไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเพราะสำหรับคนไทยก็คือนโยบายจีนเดียวสำหรับแถลงการของทางการไต้หวันที่แสดงความผิดหวังต่อไทยนั้นนายอนุทินยืนยันเป็นท่าทีของไต้หวันซึ่งไทยก็รับ ทราบพร้อมย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออะไรทั้งนี้ต้องมีนโยบายทางการทูตด้วยหรือไม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันนายอนุทินยืนยันว่าเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนทางการไต้หวันจะมองว่าไทยเอ็นเอียงหรือไม่นั้นนายอนุทินมองว่านโยบายของไทยคือจีนเดียวไม่มีเอ็นเอียงและไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระแสบนโลกโซเชียลส่วนจะกระทบแรงงานไทยในไต้หวันหรือไม่นั้นรวมไปถึงการยกเลิกวีซ่านายอนุทินมองว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนดุลธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.ยังได้สั่งการให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่นราธิวาสด่วนเพื่อร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวันนี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6รายโดยเลขาธิการกอรมน.ได้สั่งการให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและการปฏิบัติในพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำลังพลตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และให้ติดตามกลุ่มผู้กระทำความผิดรวมทั้งกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นทั้งนี้ได้มอบให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังโต้ตอบตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติโดยกอรมน.บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อเร่งนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมีโทษตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ตำรวจเร่งสรุปสำนวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืบหน้ากว่า 70% สอบพยานแล้ว156ปากคาดปิดสำนวนภายใน 1-2 สัปดาห์เตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35รายคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
20: ตำรวจเดินหน้าคลี่คลายคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะทำงานสอบสวนเปิดเผยว่าการดำเนินคดีมีความคืบหน้าประมาณ170หลังสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้องแล้ว156ปากขณะที่พยานหลักฐานทั้งหมดได้ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาประกอบการสรุปสำนวนคดีส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น35รายหลังนางสาวทิติชยาครุฑวิชิตเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามผู้ถือหุ้นของโรงเบียร์ซึ่งเป็นมารดาของเจ้าของร้านที่ยังรักษาตัวอยู่รวมถึงหญิงอีก2คนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับกิจการเพื่อนำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมคณะทำงานระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดได้เนื่องจากต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายเบื้องต้นเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสรวมถึงข้อหาอื่นที่จะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานโดยคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
21: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทมลรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
24: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
25: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเราเริ่มชั่วโมงนี้กับอันดับที่1สำหรับกลิ่นฝนนะคะได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วต่อกันที่หน้าที่ฉันค่ะมาที่เก่งแต่รับหลังและปิดท้ายกันที่ละละลอยสำหรับฟรีแฮนด์นะคะรอสักครู่นะคะตั้งเอาไว้แล้วคุณผู้ฟังเราก็นัดกันพอดีนะคะก็รอสักนิดนึงใครที่อยากฟังเฟลโลรออีกสักหน่อยพีพีนูนิวหรือใครอีกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้มีอีกหลายสิ่งให้เราต้องบอกคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของRemaster Concert Concert ปีลึกกับคุณผู้ฟังเพลงรักและปีลึกถามว่าลึกจนคุณผู้ฟังตามไม่ทันไหมอ้อมว่าไม่เพราะเพลงเราไม่จำกัดการอยู่แล้วนะคะถ้าใครชอบฟังเพลงปีลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดสาวสาวพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงศิษย์นะคะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะคะแน่นอนคุณผู้ฟังสามารถไปเจอกับพวกเขาได้ที่พารากอนฮอลล์แต่คุณจะเจอกับเขาได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบัตรเข้างานให้เรียบร้อยแล้วถามว่างานเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่10ตุลาคมนะคะบัตรเราจะกดกันวันศุกร์ที่จะถึงนี้24กรกฎาคมค่ะ10โมงเช้าเป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะและถัดจากนั้นไปอีก1สัปดาห์กดบัตรของพี่อ้อยสยามพิกฮอลล์นะคะเราจะไปเจอกันที่ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะคุณผู้ฟังอันนั้นเนี่ยเรากดวันที่31กรกฎาคมเพื่อจะไปฟังพี่อ้อยดูพี่อ้อยมีความสุขกับพี่อ้อยและอาจจะเป็นคนที่ได้รับกอดเติมพลังของพี่อ้อยด้วยนะคะสำหรับสิ่งที่เราจะบอกคุณผู้ฟังก็คือเรากดบัตร31กรกฎาคมก็คือสัปดาห์หน้าแล้วเราจะเจอกัน12กันยายนนี้กับ DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เราบอกกันแล้วก็ยังมีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเตรียมกดพี่อ้อยค่ะเพราะเป็นแฟนของพี่อ้อยแล้วก็จะไปดูรุกกี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะไปดูนุนิวเอาเลยค่ะคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายกิจกรรมให้คุณเลือกเพราะฉะนั้นรุกกี้ดีโวสก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตสำหรับใครที่อยากจะไปดูที่ไบเทคนะคะเจอกันเสาร์ที่26กันยาส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่อ้อมจะบอกคือแฟนพันธุ์แท้ทาสแมวของเรานะคะเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ท่านที่บ้านเราจงเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อไปพร้อมๆกันเทินด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไดร์แบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้นะคะจุดเด่นก็คือฟรีสไดร์ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากนะคะขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่ 4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังไซส์เนี่ยถามว่าเป็นยังไงมันก็จะพอๆกับเม็ดอาหารซึ่งจะช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดร์และยังกินฟรีสไดร์ไปกับพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวยังคงได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงค่ะกินโนะเนี่ยเขาผสมฟรีสไดร์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อฟรีสไดร์มาผสมเองบ้านไหนอยากลองและคิดว่าตัวเองยังกังวลอยู่ว่าเอ๊พี่แมวที่บ้านลูกแมวที่บ้านเขาจะชอบไหมนะตอนนี้เขามีขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะคะในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นค่ะคุณสามารถหาซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และ TikTok Shop อาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไดร์อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านอาหารร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงนะคะส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่รายงานสภาพอากาศก็ขอบคุณมากๆนะคะบอกนนทบุรีเนี่ยฝนหยุดแล้วในขณะที่บางบอนยังมืดครึ้มอยู่สุขุมวิทอ้อไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าอะไรก็คิดซะว่าสว่างกว่าเมื่อกี้แล้วพูดอย่างนี้ก็ได้แล้วเนาะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังอังคารคลุมโปงติดตามได้ทุกๆวันอังคารตามชื่อเลยค่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและป้องกันการท้องผูกได้ด้วยนะครับ
5: EFM 94 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
11: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
14: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามกันนะครับว่าจันนี้จะมีโปรคนไหนมานั่งคุยกับเราอาชีพอะไรมาคุยกับเราตรงนี้ตั้งแต่ตอน2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มและระหว่างนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่กำลังจะต้องมองหาว่าเอ๊ะคนมีประสบการณ์เขาจะทำอะไรยังไงงานในฝันมันจะเป็นยังไงมันจะมีโอกาสได้ไหม Job Gen Z สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขามีการคุยกันค่ะคุณลองไปติดตามดูก็ได้เผื่อมันจะเป็นไอเดียอะไรให้กับเราได้บ้างนะคะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะคะติดตามกันไม่ว่าจะเป็นสดๆตรงนี้หรือย้อนดู EP ไหนก็ได้ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
0: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: นี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอะได้ไหมพี่อะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอะ
3: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ปีลึกไม่ใช่น้อยนะคะสำหรับเพลงเมื่อกี้แต่เพลงนี้ค่ะเจ้านายกับแพทริกอนันดาใหม่ล่าสุดปีหน้าสุดวันล่าสุดก็เลยกับจำกันได้ไหมขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน I love you everything

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: One two three go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลเหตุคนร้ายรอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จุดตรวจบูเกะซามีสั่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมสดุดี5ทหารกล้าที่พลีชีพในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบคนร้ายชิงปืน3กระบอกเสื้อเกราะของเจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีเขาทำลายรถที่ใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวด้านนายกรัฐมนตรีประณามเหตุไป้บอมลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่และประชาชนมอบรัฐมนตรีกลาโหมพร้อมสั่งเสนาธิการทหารบกลงใต้ด่วนหลังคนร้ายบุกยิงคว้างไป้บอมทำทหารพรานดับ5นายและให้เยียวยาสูงสุดด้านวันนอชี้การข่าวต้องเร็วกว่านี้หลังมีเหตุป่วนนราธิวาสต่อเนื่องแนะดูแลพื้นที่คุยผู้เห็นต่างหนุนเจรจาสันติสุขเพื่อประโยชน์ร่วมกันเสนาธิการทหารเรือเผยหารือเสสามเหล่าทัพบูรณาการด้านการข่าวแผนงานให้สอดคล้องไร้นัยยะรับกัมพูชาเคลื่อนไหวแต่มีแผนป้องกันนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลปฏิบัติการไซเลนโวลบุกค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับทั้งขบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีย้ำไทยชัดเจนหนุนนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบความร่วมมือไทยไต้หวันชี้เข้าใจกันอยู่แล้วไม่ต้องมีนโยบายทางการทูตสุชาติเผยยูเนสโกชื่นชมไทยรักษามาตรฐานมรดกโลกพร้อมลุ้นอีก2วันวัดพระมหาธาตุก้าวสู่มรดกโลกแห่งใหม่บิ๊กรานขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ารายงานนายกรัฐมนตรีคืบหน้าเหตุชายแดนใต้ปราบนอมินีต่างชาติอธิบดี DSI เผยชงข้อมูลปปช.ปมช่อโกงสอบท้องถิ่นเหตุมีหน้าที่โดยตรงไม่ใช่คดีพิเศษตำรวจสอบสวนกลางขีดเส้น3วันรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวขบวนการโกงข้อสอบขณะที่ปปช.ตั้งคณะไต่สวนพิเศษเร่งดำเนินคดีตำรวจเตรียมสรุปคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคาดไม่เกิน2สัปดาห์ล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง156ปากรวบรวมพยานหลักฐานคืบหน้า 70% เร่งติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บสาหัสปปส.ส่งหลักฐานคดีแอมีนาถึงออสซี่ครบแล้วปปส.เร่งเจรจาประเทศเพื่อนบ้านลุยล่าตัวโลสโลดผู้ว่าจ้างหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนกรรมธิการวุฒิสภาปรับเกณฑ์สอบท้องถิ่นยึดภาคกของกพ.จ่อชงสว.เห็นชอบกันยายนนี้กบง.เคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บาทต่อลิตรเริ่ม24กรกฎาคมนี้หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรับมือวิกฤตน้ำมันโลกหลังพบกำไรส่วนเกินกกพ.เคาะตรึงค่าไฟเฉลี่ย 3.95 บาทต่อหน่วยถึงสิ้นปีหลังใช้เงินส่วนเกินอุ้ม 1.6 หมื่นล้านบาทส่งผลให้ค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมลดเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยชัดชาติเผยให้ออกแล้ว1เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในขบวนการพ่อทิพย์ลุยถอนสัญชาติเด็ก24รายยันไม่ปกป้องใครผิดต้องฟันพบผิดปกติ6เขตร่วมโรงพยาบาลเอกชน
7: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เ
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นถึง 14:00 นณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
12: Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะเรียกว่าไม่รู้จะต้องเปิดเพลงแบบไหนนะครับบางพื้นที่บอกว่าฝนตกอยากได้ยินเพลงนึงบางพื้นที่ก็บอกว่ามีแดดกลับมาแล้วอยากได้ยินอีกเพลงนึงบางพื้นที่ก็น้ำท่วมเอาเข้าไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นอยู่ด้วยกันนะต่อกันที่หลุมอากาศนะคะรักแรกพบและปิดท้ายที่อยู่บำรุงช่วงเวลาตอนเย็นแบบนี้ค่ะ5 โมงเย็นกับอีก22 นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะหลายคนก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเตรียมจะกลับบ้านเพราะว่าถ้ามองจากมุมนี้คือแดดมันก็ออกแล้วคุณผู้ฟังมันก็สว่างอยู่นะคะใครที่ห่วงว่าเสื้อผ้าของคุณจะเป็นยังไงหรือห่วงการกลับบ้านก็ลองเช็คกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะในขณะที่บางคนอาจจะบอกฉันไม่ได้ห่วงเรื่องการกลับบ้านฉันห่วงว่าคืนนี้ฉันจะนอนให้สบายแล้วพรุ่งนี้ฉันจะตื่นมาทำงานเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ฉันเตรียมตัวสบายแล้วสินะก็แล้วแต่นะคะในขณะที่บางคนเพิ่งติดต่อเอามาบอกว่าผมหายไปนานเลยครับกลับมาแล้วครับไปเที่ยวมาสบายใจคิดถึงพี่ที่สุดเลยโอ้โธก็ดีครับขอบคุณที่นึกถึงกันนะคะและเพื่อคุณผู้ฟังคิดถึงเราคุณสามารถมีเราไปไหนทุกที่กับคุณได้กับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินพูดคุยกันได้นะคะเราก็เปิดฟังเราได้ในทุกช่วง DJ ทุกคลื่นที่คุณสามารถเลยทีเดียวนะคะพูดถึงนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดไว้เรื่องบางคนดีใจว่าพรุ่งนี้จะวันศุกร์ใช่ไหมอันเนี้ยก่อนจะถึงวันศุกร์เราต้องนอนคืนวันพฤหัสก่อนถามคุณผู้ฟังว่าปกติเวลากลางคืนน่ะคุณผู้ฟังเวลาล้มตัวลงนอนคุณแบบปิดไฟห่มผ้าแล้วนอนโดยที่หลับนาทีสุดท้ายของคุณอ่ะคุณผู้ฟังเปิดอะไรทิ้งไว้ป่ะฟังพอดแคสต์แล้วหลับฟังเพลงแล้วหลับหรือฟังเสียงที่มันช่วยที่มันแบบที่เขามีกันว่าเปิดซาวแบบนี้ซาวของธรรมชาติบางคนก็จะเป็นซาวของแบบกิ้งก่องกิ้งก่องซาวบาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยบางคนก็อาจจะเปิดทีวีแล้วตั้งสลีปโหมดอ้อมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังนะคะใช้วิธีก่อนนอนแบบไหนหรือแบบไม่ค่ะเมื่อปิดไฟดิฉันจะอยู่กับตัวเองแล้วหลับไปเลยลองบอกวิธีของคุณมาก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้หน้าที่ของอ้อมสำหรับวันนี้ก็คือการบอกคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้คุณไม่ต้องไปฟังก่อนนอนนะคะคุณฟังตอนนี้และตอนนี้และตอนนี้เพื่อเอาไว้คิดตอนก่อนนอนก็ได้ธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคมนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนี่ใช้เสียงเปิดโหมดให้คุณผู้ฟังเอาไว้คิดก่อนนอนค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เมื่อคืนนี้นะคะผลโพลของเราถึงไหนแล้วคุณจะตอบว่ายังไงนะคะเวลาโดนถาม 51% ตอบเป็นสถานที่ว่าอยู่แถวไหนแล้วตะหากในขณะที่ 44% บอกอีกกี่นาทีจะถึง 5% เท่านั้นที่ตอบว่าอีกกี่กิโลถึงนะคะเมื่อคืนนี้กับพุทธอพุทโธติดตามกันได้กับคุณผู้ฟังทุกวันพุธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
5: วัสดีวันพฤหัสบดีหลังซื้อของเสร็จอย่าลืมเช็คเงินทอนแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่การใส่ใจเรื่องเล็กๆแบบนี้จะช่วยให้เราไม่พลาดและจัดการเงินได้ดีขึ้นนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
9: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้อง
10: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งมาในช่วงของอ้อมที่อ้อมถามว่าเวลาก่อนนอนเอาจริงๆคุณผู้ฟังเปิดอะไรไว้ฟังก่อนนอนหรือว่าปิดไฟปุ๊บแล้วหลับเลยซึ่งอ้อมยังไม่ได้บอกอะไรของอ้อมเลยก็มีคนมาเหมารวมว่าอ้อมเปิดอะไรนอนด้วยเหรอโอ้ยหัวจะปวดแต่ 70% ของคุณผู้ฟังนะคะเซอร์ไพรส์อ้อมมากคือไม่เปิดอะไรเลยตั้งใจนอนโดยสรุปนะคะคร่าวๆจะเป็นตั้งใจนอนไม่เปิดบางคนยิ่งเปิดยิ่งไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างบางคนก็จะเปิดพอดแคสต์เปิด YouTube ฟังให้ตัวเองแบบหลับเคลิ้มไปด้วยเรื่อยๆก็มีความหลากหลายกับคุณผู้ฟังมันก็มีให้เลือกฟังเยอะอย่างล่าสุดเพื่อนอ้อมเปิดฟังเสียงหมาเอ้ยเสียงแบบดนตรีให้หมานอนเออก็ดีอะอะไรก็ได้มันมีอันนึงที่เป็นดนตรีที่เปิดแล้วหมาหลับสบายเพื่อนอ้อมไปเลือกฟังอันนั้นขึ้นความถี่นางน่าจะจูนกับหมาดีนางก็เลยไปหลับสบายอยู่ตรงนั้นนะคะก็แล้วแต่อะไรก็ได้ที่ทำให้การนอนของคุณมันมีคุณภาพให้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเราก็รู้สึกว่าได้นอนเต็มๆเพราะพรุ่งนี้นะคะขอให้คุณตื่นมาเป็นอีกวันหนึ่งที่ดีเราจะซ้อมวันหยุดไปด้วยกันวันพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้อ้ําส่งคุณกลับบ้านขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
9: Number 20

0: ฟิลลิ่งชวนโยกมากคุณผู้ฟังครับนี่คือหนึ่งงานซิงเกิล New Entry สัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่20นะครับเป็นซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มของพี่บิ๊กดีเจอราร์ดด้วยในอัลบั้มที่ชื่อว่า Astronomy นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่า Superstar นั่นเองซึ่งนอกจากเพลงที่ชวนแดนซ์กันแล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอนี่ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วก็ทุ่มทุนมากนะคุณผู้ฟังใครที่ได้เห็นแล้วเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่พี่บิ๊กดีเจอราร์ดเนี่ยกระโดดร่มนะฮะด้วยความสูงเนี่ย 13,000 ฟุตแบบไม่ง้อ CG แล้วก็ไม่ง้อstand in ด้วยนะครับใครอยากเห็นความโอ้ความเท่ตรงนี้เนี่ยต้องเข้าไปดูกันเลยที่ YouTube ของ DJ Rad Official นะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

่งเพลงนี้ให้กับคนสู้ชีวิตช่วงนี้หน่อยนะฮะใครที่งานเยอะเนี่ยโอ้โหเนื้อเพลงแทบจะเข้ากับเราทุกเพลงเลยนะฮะนี่คือชีวิตวุ่นวายนะครับซิงเกิลล่าสุดจากพี่โปรโต้ X กับ Hard Rocker นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีซิงเกิลแบบหวานๆมาฝากกันด้วยนะครับเกินต้านจากน้องๆ Pixie นั่นเองส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันครับสวัสดีวันพฤหัสด้วยคุณผู้ฟังจ๋าแน่นอนวันนี้พี่ดาวลานนะครับ DJ Paris อยู่กับ Soul Safe แทนช่วงของ6โมงถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปต่อกันด้วยช่วงกลางคืนนะฮะกับ EFM Phantom Live ที่เราจะเปิดสตูต้อนรับ2สาวด้วยกันคุณผู้ฟังน้องเอมมี่แล้วก็บอนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ทุ่มอย่าพลาดเลยนะเดี๋ยวเปิดมาได้ทุกโซเชียลของEFM เราได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงนี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านเอาจริงๆวันนี้ก็มีฟีลลิ่งเหนื่อยๆเนาะเหมือนแบบในเมืองก็มีฝนตกแบบแป๊บเดียวช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเหนื่อยยาวๆแอบร้อนด้วยเพราะลมไม่มานะฮะอยากได้เพลงไหนก็ส่งมาบอกกันได้ที่แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะ

0: ักที
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ามรีเควสเลยนะฮะเลือกมากับงานของ Sirius Bacon พี่ๆตัดแว่นให้หน่อยนะครับช่วงเย็นนี้คุณผู้ฟังใครที่เป็นเขาเรียกว่าทาสแมวนะฮะแล้วก็อยากจะดูแลน้องแมวให้อยู่กับเราไปนานๆเนี่ยบางทีก็ต้องสังเกตเนาะพฤติกรรมน้องแมวที่บ้านเราด้วยนะฮะว่าโดยปกติเนี่ยน้องแมวแต่ละบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันคือกินน้ำน้อยดื่มน้ำเนี่ยไม่พอต่อความต้องการในแต่ละวันหรอกซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีการที่ฮักคลาสสิกหน่อยบ้านเราก็จะเป็นการหาน้ำพุแมวใช่ไหมหรือว่าการวางชามน้ำหลายๆจุดในบ้านนะครับซึ่งถ้าอยากให้แนะนำดีกว่านี้แล้วก็ถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับบิลกิ้นแล้วต้องนี่เลยคุณผู้ฟังกับอาหารแมวชนิดเปียกนะครับมีโอดีไลท์นอกจากเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วเนี่ยยังหอมอร่อยถูกใจน้องแมวด้วยนะครับซึ่งอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์เนี่ยทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำนะครับมีสูตรหลากหลายกับความอร่อยที่ไม่ซ้ำเลยตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยและทุกสายพันธุ์ด้วยเพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆเลยอาหารแมวมีโอดีไลท์หาซื้อได้ง่ายครับหลากหลายช่องทางมากๆทั้งร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ7 Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับแล้วมาเลือกเอาใจน้องเหมียวเหมือนกับบิลกิ้นนะฮะด้วยอาหารเปียกแมวมีโอดีไลท์เลยกับอาหารแมวต้องมีโอจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้อง
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: ปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากวันนี้ต้องกลับบ้านดึกเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยแจ้งคนใกล้ตัวและดูแลตัวเองให้ถึงบ้านอย่างสบายใจด้วยนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: หลายคนคิดถึงมากๆนะครับปัจจุบันถ้าติดตามพี่เนยเนี่ยก็จะเห็นพี่เนยผันตัวมาทำงานเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นเต็มตัวนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามาทีมเขาไปเชิญยังไงเนี่ยฮะกลายมาเป็นซิงเกิลที่40ของมาทีมเรียบร้อยเพลงนี้ชื่อว่าขอวอนฟ้านะครับที่เล่าถึงเวลาเราผิดหวังกับความรักซ้ำไปซ้ำมาเราก็เลยอยากจะขอวอนฟ้าสักทีได้ไหมขอคนที่รักจริงกับเราเข้ามาหาเราสักทีนะครับที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Releaseนะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ hey, Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
15: inspiration
16: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
17: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist of the Week
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: 2ทุ่มครึ่งคืนนี้นะคุณฟัง EFM Fandom Life เรามาเปิดสตูต้อนรับ2สาวนะครับน้องเอมี่แล้วก็น้องวันนี่ด้วยนะครับผมซึ่งไม่ได้เจอมา1ปีเลยคุณฟังเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานพร้อมไปกับเกมสนุกๆในรายการกันด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยช่วง2ทุ่มครึ่งชั่วโมงแรกของเราเดี๋ยวมีลุ้นกันด้วยสำหรับกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับว่าใครจะได้ของรางวัล5คนเท่านั้นที่ได้รับของรางวัลจากรายการพร้อมกับลายเซ็นของน้องเอมี่บอนนี่ด้วยนะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

Request นะครับชั่วโมงนี้กับคุณอิงวรันธรจำไว้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กัน DJ Paris อยู่กับ Soul Safe นะครับวันนี้อยู่แทนพี่ดาว1วันเนาะอยู่กันยาวๆเลยคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งทางวิทยุเข้าสู่ทางสถานีกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี3เพลงปิดท้ายชั่วโมงเรดิโอด้วยนะครับส่วนเพลงไหนที่ผมเปิดให้ไม่ทันจริงๆผมเรียงไว้ให้แล้วในชั่วโมงออนไลน์นะครับเข้ามาต่อเนื่องได้เลยที่แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์atime.live/efm นะครับ1งาน Big Request ชั่วโมงนี้มากับน้องนันนนเลยผิดมากมายหรือว่า Watch Long นะฮะอยากได้เพลงไหน Request มารอได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณนะสำหรับวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569มีหลากหลายข่าวสารสำคัญสำคัญมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเนี่ยแน่นอนฮะประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือกรณีในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่เกิดเหตุการณ์อุกอาจหลายคนน่าจะได้เห็นภาพข่าวกรณีเนี่ยมีการใช้รถกระบะนะฮะแล้วก็มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั่งมาท้ายรถแล้วก็ก่อเหตุนะฮะทั้งยิงทั้งมีเรื่องของอาวุธหนักนะครับโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ล่าสุดนะกองทัพบกสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมประณามการก่อเหตุลอบโจมตีที่นราธิวาสแล้วก็เร่งติดตามนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเร็วๆด้านเสนาธิการทหารบกนะฮะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัดนะก็ลงพื้นที่นราธิวาสสั่งเข้มมาตรการเชิงรุกลั่นตามล่าคนร้ายจนสุดฟ้าเขียวนะฮะขณะที่ในส่วนของ EOD นะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะฮะก็พบกระสุนกว่า100นัดพร้อมระบุระเบิดที่หน้าสภ.ตันหยงและยิงถล่มจุดตรวจภูเก็ตซามีเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอจะแนะและก็ที่ระแงะด้วยนะฮะขณะที่ในส่วนของคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นเนี่ยกองปราบเร่งรวบรวมพยานฐานนะฮะแล้วก็เตรียมที่จะจ่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกกว่า10คนนะฮะแล้วก็จะส่งสำนวนคดีไปยังปปช.ในเดือนนี้นะครับในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะซึ่งถือว่าเป็นต้นสังกัดของสถ.ก็ย้ำครับอำนาจกสท.ยกเลิกบัญชีเก่าใกล้ประกาศรายชื่อใหม่แล้วนะฮะโดยมีมสว.ร่วมยืนยันกันด้วยนะฮะขณะที่เรื่องของนอมินีจีนนะครับก็มีการไปทลายกระบวนการนอมินีจีนฮุบบ้านหรู33หลังครับมูลค่ารวมเนี่ยหลักพันล้านฮะแล้วก็ตั้งบริษัทอำพรางถือครองอสังหาใช้คนไทยถือหุ้นแทนก่อนจะส่งต่อให้กับลูกค้าจีนด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีประเด็นนะฮะเรื่องของนะฮะที่นายกอนุทินนะครับได้ไปเยือนจีนแล้วก็ดูเหมือนกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างไทยและจีนนะฮะก็มีประเด็นเรื่องของไต้หวันกันพอสมควรนะฮะนายมปรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่หวั่นครับกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังไทยเนี่ยก็ยืนยันครับยึดนโยบายจีนเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีๆกันบ้างนะครับมติกมง.หั่นราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่วันที่ช่วง24เนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็น่าจะมีผลต่อวงเงินเนี่ยหลัก 3,800 ล้านบาททีเดียวเนี่ยแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะนำมาสู่การปรับลดราคาหน้าปั๊มลงได้ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
5: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
6: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: กลับมาข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้ยังเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้หลังคนร้ายลอบโจมตีแล้วก็คว้างไปบอมที่จุดตรวจภูเก็ตสามีทำให้ฐานพรานเสียชีวิตไป5นายนะครับและมีประชาชนบาดเจ็บอีกหลายรายซึ่งกองทัพบกครับได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมประณามการก่อเหตุและเร่งติดตามเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วล่าสุดนายย่อมปรีสั่งเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่ภาคใต้ด่วนนะครับโดยโฆษกกองทัพบกครับพลตรีวินไทยสุวารีเปิดเผยกระว่ากองทัพ บกในฐานะหน่วยต้นสังกัดขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียของกำลังพลในเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่กลุ่มคนร้ายนั้นได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดลอบยิงแล้วก็คว้างระเบิดปายบอมเข้าใส่กำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจภูเก็ตสามีเทศบาลตันหยนมักนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตรวม5นายประชาชนบาดเจ็บ6รายในจำนวนผู้บาดเจ็บนะก็มีเด็กได้รับบาดเจ็บด้วย2รายด้วยกันนะครับซึ่งทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้สั่งการโดยด่วนครับให้แม่ทัพภาค4เนี่ยพลโทนรทิพย์โผยนอกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ทันทีนะฮะก็ได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามและนำตัวผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วซึ่งหน่วยเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาการใช้กำลังนะฮะในการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังได้อย่างเหมาะสมแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันนะครับก็ได้มอบหมายเนี่ยให้กองทัพภาคที่4นั้นดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแล้วก็เรื่องของการประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างดีที่สุดด้วยนะครับโดยโฆษกกองทัพบกนะครับพลตรีวินไทยก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่ากองทัพบกเนี่ยขอให้ผู้ให้การสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับหยุดให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่กระทำผิดกฎหมายที่จงใจละเมิดหลักมนุษยธรรมและกติกาสากลก่อให้นะฮะเรื่องของการก่อเหตุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองต่าง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตและประชาชนผู้บริสุทธิ์นั้นได้รับผลกระทบเนี่ยโฆษกกองทัพบกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรเกิดขึ้นการกระทำเช่นนี้ไม่สามารถกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมใดๆได้กองทัพบกขอประณามต่อการกระทำอันอุกอาจและไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะฮะเป็นกำลังใจให้เจ้าที่กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนในการมุ่งมั่นต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องภายใต้กระบวนการกฎหมายของสังคมโดยยึดมั่นในเป้าหมายหลักเพื่อดูแลรักษาความสงบสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนความคืบหน้าการติดตามไล่ล่าตัวคนร้ายครับล่าสุดฮะเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถที่จะตรวจสอบรถยนต์ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคันที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วคนร้ายเนี่ยเอาไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากอที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานในจุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุนำไปเชื่อมโยงกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเนี่ยด้านพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าก็ออกแถลงการนะครับบอกว่าการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุในเขตเมืองแบบนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่มุ่งร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นแต่มันยังสร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมนั้นไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้ครับหากพบผู้ก่อเหตุนะครับเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอยากจะขอความร่วมไม้ร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับคนในพื้นที่หรือใครก็แล้วแต่ที่มีข้อมูลเนี่ยนะฮะให้รีบแจ้งไปยังสายด่วนกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะฮะหมายเลข1341ย้ำอีกครั้งครับหมายเลข1341นะก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามครับช่วงสายวันเดียวกันนี้เนี่ยยังเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้างขณะปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่6บ้านดาแลแปที่ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานี่ฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกบอกว่าแย่มากฮะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยทำทุกวิถีทางฮะในการเรียกคืนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็เฝ้าระวังทุกจุดเร่งสร้างความสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกบอกว่าคาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำคือต้องไม่ยอมให้ความรุนแรงเกิดขึ้นก็ได้ให้นโยบายแก่ผู้ที่รับผิดชอบนะโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงนะฮะแบบชัดเจนไปแล้วว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องประชาชนจะมีความวิตกกังวลดังนั้นฮะฝ่ายความมั่นคงต้องทำอะไรก็แล้วแต่ดำเนินการในทุกๆด้านฮะแม้กระทั่งเดินหน้าเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้าโดยเร็วและมีความชัดเจนมากกว่านี้รวมถึงต้องมีการเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปให้มีความพร้อมมากกว่านี้เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องอุกอาจมากซึ่งตนนะคุณอาทินบอกว่าตัวเองเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปยังผบ.ตร.ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบกและปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งล่าสุดนะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขารมน.ได้ลงพื้นที่ที่นราธิวาสเป็นการเร่งด่วนตามคำสั่งของนายกเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์พร้อมประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเกิดเหตุทันทีในส่วนของประธานที่ปรึกษานายกอย่างอาจารย์บรรณออกมาชี้ครับว่าเหตุการณ์ที่นราธิวาสเนี่ยถ้าการข่าวเราดีผู้ก่อการร้ายเนี่ยคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันนี้หลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันและการดูแลพื้นที่ไปจนถึงการเจรจากับผู้เห็นต่างเนี่ยเราพูดเรื่องนี้มานานแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ได้คืบหน้าไม่ได้มีเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นรูปธรรมมากนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มโนบอกว่าอาจจะต้องรีบดำเนินการเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะไปจนถึงเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องแล้วก็ย้ำครับว่า ตัวอาจารย์มนอเองเนี่ยย้ำว่ายังสนับสนุนให้เดินหน้าเจรจาอย่างยั่งยืนเพราะมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตรวจสอบจุดที่คนร้ายเนี่ยนำรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปผอมทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่อำเภอศรีสาครนราธิวาสด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อนำมาเชื่อมโยงและเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดนำมาดำเนินคดีให้ได้เนี่ยพลเอกชัยพฤกษ์บอกแบบนี้ฮะผมจะให้คนตามล่าทุกหมู่บ้านทุกพื้นที่ป่าเขาคนที่ให้ที่หลบซ่อนประเทศที่ให้ที่หลบซ่อนให้รู้ไว้ว่าเราจะตามล่าจนสุดล่าฟ้าเขียวผู้ก่อเหตุจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าแล้วนี่เป็นคำพูดเสียงให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองที่นราธิวาสนะครับขณะที่ในส่วนของกสม.ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประณามการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดนะกสม.บอกว่าการจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าผู้ก่อเหตุคุณจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดๆก็แล้วแต่คุณไม่อาจที่จะหยิบยกอุดมการณ์ใดๆก็ได้ในโลกล่านี้ในการเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์นะฮะเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้การกระทำครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์นั่นคือสิทธิในการมีชีวิตอยู่ซึ่งถือว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่มีผู้ใดมีสิทธิที่จะไปพรากชีวิตผู้อื่นรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องคุ้มครองชีวิตของประชาชนนะฮะในช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นรวมถึงนโยบายจีนเดียวกันนะพักกันครู่เดียวครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
18: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 170% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
19: เสียวฟันน่ะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียวฟั

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาเคาะข่าวกันอีกช่วงนะฮะก่อนที่จะไปตามเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมาดูเรื่องนโยบายจีนเดียวกันหน่อยนะวันนี้นายกได้ออกมาย้ำนะฮะชัดเจนนะครับว่าไทยเนี่ยหนุนเรื่องของนโยบายจีนเดียวเชื่อไม่กระทบกับความร่วมมือไทยไต้หวันหลังกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันออกแถลงการบอกว่าผิดหวังท่าทีของรัฐบาลไทยต่อกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนแล้วก็เห็นพ้องในถ้อยแถลงว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้นายอนุทินยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไทยยืนยันในนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอด

ทิงก็บอกว่าก็ยิ้มก่อนตอบนะแล้วก็บอกว่านโยบายของเราคือจีนเดียวไม่เอียงแล้วก็ไม่ขอตอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระแสที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะกระทบกับแรงงานไทยที่อยู่ในไต้หวันหรือเปล่าเนี่ยมันจะทำให้คนไทยที่อยู่ที่โน่นถูกยกเลิกฟรีวีซ่าอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรคุณทิงก็ย้ำว่านโยบายของไทยมีความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยนะขยับมาดูเรื่องใหญ่ที่หลายคนรอติดตามกันนะครับว่ามันจะมีความคืบหน้าอย่างไรวันนี้มีความคืบหน้าฮะเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยทางกองปราบเร่งรวบรวมพยานฐานเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกกว่า10คนแล้วก็จะส่งสำนวนคดีถึงปปช.ภายในเดือนนี้นะฮะพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลนะครับผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือหมายจับใครเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมเอกสารในคดีไปจนถึงการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนจะถึงที่จะพิจารณาเรียกคนเข้ามาให้ปากคำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ทำ TOR ของมสว.แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถ.ไปแล้วล็อตแรกเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตเนี่ยน่าจะมากกว่า10คนยืนยันฮะว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันครับทางกองปราบก็เตรียมสรุปรายละเอียดส่งสำนวนให้ทางปปช.ภายในกรอบระยะเวลา30วันหรือภายในเดือนนี้เพื่อใช้ในการประกอบการดำเนินคดีอาญาในส่วนที่เป็นอำนาจของทางปปช.นะฮะขณะที่ทางตำรวจสอบสวนกลางครับขณะนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับ11ผู้เกี่ยวข้องคดีแก้ไขคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นภายในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากปปช.ขอกันไว้เป็นพยานนะฮะด้านตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลจับกุมอดีตนายกอบต.ควรการหลงที่จังหวัดสตูลตามหมายจับคดีช่อโกงหลังถูกกล่าวหาว่าหลอกผู้เสียหาย16คนนะฮะคืออดีตนายกอบต.ควรการหลงเนี่ยไปหลอกผู้เสียหายว่าเขาเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้เสียหายนั้นบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วก็มีการเรียกรับเงินแต่สุดท้ายจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการไม่เท่าไหร่ไม่คืนเงินด้วยนะฮะเงินที่จ่ายไปเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขยายผลนะครับว่าตกลงอดีตนายกอบต.คนนี้เนี่ยทำคนเดียวหรือมีเป็นขบวนการเนี่ยแล้วก็ไปดูว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่มีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของจ่าสิบตำรวจพิชิตและดร.วินหรือไม่นะฮะในส่วนของต้นสังกัดยังกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นพบว่ามีผู้เข้าสอบที่กระทำความผิดเห็นตัวเลขแล้วอย่าตกใจนะเกือบ 6,000 คนนะฮะ 5,924 คนใน 5,900 ที่ทำความผิดเนี่ยหรือพบว่ามันไม่ปกติเนี่ยได้รับการบรรจุไปแล้ว 5,800 คนเนี่ยเหลืออีกประมาณ110คนขั้นตอนต่อไปคือมหาดไทยต้องทำยังไงได้ที่จะต้องหาทางในการยกเลิกประกาศที่เคยรับรองว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยสอบได้เนี่ยก็น่าจะใช้อำนาจของกสท.หรือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยและจะต้องมีการลงนามประกาศรายชื่อคนที่เขาสอบได้จริงๆเนี่ยคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบคอบและทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องได้รับการยืนยันจากทางมสว.ด้วยหลังจากนั้นถึงจะสามารถดำเนินการให้จบอย่างถูกต้องได้ภายในเร็ววันเนี่ยล่าสุดนะตำรวจภูธรภาค9พร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลบุกจับชายคนหนึ่งอายุ61นะฮะก็คืออดีตนายกอบต.ควนกาหลงนะฮะที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะฮะก็ไปจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองนครราชสีมาแหมเห็นชื่อจังหวัดแล้วถ้าใครตามข่าวบ่อยๆเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกันได้นะฮะแต่ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันน่าจะประมาณนี้นะฮะขยับมาดูความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราพร้าวกันหน่อยนะฮะตำรวจได้เดินหน้าคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคณะทำงานสอบสวนเปิดเผยว่าการดำเนินคดีมีความคืบหน้าไปแล้ว 170% นะครับหลังสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้อง156ปากขณะที่พยานหลักฐานทั้งหมดครับได้ส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้เพื่อนำมาสรุปสำนวนคดีส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์เนี่ยสถานบันเทิงณลาดพร้าวตรงนี้เนี่ย35รายนางสาวทิติชยาครุฑวิชิต
นะครับก็เสียชีวิตอีกราย

0: จากการบาดเจ็บขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามผู้ถือหุ้นของโรงเบียร์ซึ่งเป็นคุณแม่ของเจ้าของร้านที่ยังรักษาตัวอยู่รวมถึงผู้หญิง2คนที่มีเส้นเงินเนี่ยเชื่อมโยงกับกิจการเพื่อนำตัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมโดยคณะทำงานระบุครับว่าขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะแจ้งข้อหาใครได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานซึ่งต้องทำอย่างรอบด้านเพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายเบื้องต้นเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐานโดยคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้นะฮะขยับไปดูคดีกันหน่อยครับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะฮะโดยบก.ปอส.นะฮะปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ได้ร่วมกันดำเนินคดีขบวนการทุนจีนนอมินีที่นำโดยนายห่าวเติ้งสัญชาติจีนพร้อมพวกเนี่ยนางสาวปิยนุชกับนางสาคอนตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฎหมายที่ดินหลังสืบสวนนะฮะพบว่ามีการสวมสิทธิ์ไปจัดตั้งบริษัทอำพรางเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยไม่รับอนุญาตคดีนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามีชาวจีนเข้ามาพักในหมู่บ้านหรูสร้างความเดือดร้อนรำคาญพอเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนเนี่ยไปพบว่าบ้านหลังดังกล่าวที่ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทอัมพรางมีชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เป็นคนไทยคือนางสาวปิยนุชและนางสาคอนแต่แท้จริงแล้ว2คนนี้ไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเป็นคนจีนชื่อว่านายห่าวเติ้งนะฮะเป็นผู้สั่งการอยู่เบื้องหลังใช้สำนักงานกฎหมายและบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งจัดตั้งบริษัทอัมพรางขึ้นมาอีก33 บริษัทนี้ไปซื้อบ้านพักหรู33หลังเรียกว่ากว้านซื้อแล้วกันนะเพราะมูลค่าบ้านที่ซื้อเนี่ยรวมแล้วหลักพันล้านแล้วไปปล่อยเช่าเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาวจีนด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็เลยไปปูพรมตรวจค้น20จุดในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลตรวจยึดพยานหลักฐานได้จำนวนมากฮะโฉนดที่ดิน3ฉบับสัญญาซื้อขายเอกสารสิทธิ์30ชุดหนังสือเดินทางหลายสัญชาติรวมแล้ว15เล่มยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์13รายการเอกสารโอนลอยหุ้นนะครับที่คุณนางสาวปิยนุชกับนางสาคอนเนี่ยลงนามเตรียมเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเป็นคนจีนตามสังกัดเบื้องต้นผู้ต้องหาการปฏิเสธในส่วนของการร่วมของกระบวนการนอมินีแต่รับว่าเป็นผู้ลงชื่อในเอกสารจริงตามคำสั่งของนายทุนขยับไปดูคดีครับวันนี้ DSI เปิดปฏิบัติการบุคคล7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเอาไปทำเป็นเหมืองขุดเงินดิจิตอลยึดเครื่องขุดกว่า 1,900 เครื่องเยอะมากๆนะมูลค่าความเสียหายจากการขโมยใช้ไฟเนี่ยกว่า280ล้านบาทวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย7จุดในพื้นที่สมุทรสาครนครปฐมหลังสืบสวนพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลตรวจค้นโกดัง2แห่งและบ้านพักพร้อมสำนักงานของผู้ที่เกี่ยวข้องอีก5แห่งพร้อมตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลได้กว่า 1,900 เครื่องเนี่ยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลักลอบต่อไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ของการไฟฟ้าใช้ไฟต่อเนื่องมานานกว่า1ปีสร้างความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟฟ้าเบื้องต้นกว่า280ล้านทั้งนี้หากดำเนินกิจการอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยที่ใช้ไฟเยอะขนาดนี้ไปขุดเหมืองบิตคอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณ22ล้านบาทต่อเดือนนะฮะแต่กลุ่มนี้จ่ายค่าไฟแค่เดือนละประมาณหมื่นนิดๆ นะฮะจากเดือนละ22ล้านประหยัดไป22ล้านโดยประมาณส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษฮะพันตรวจตรียุทธนาประดำบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยยังสามารถตรวจยึดเอกสารและพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากเพื่อนำไปขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาจเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่รัฐโดยเตรียมแจ้งข้อหาลักทรัพย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมพิจารณาดำเนินคดีฐานฟอกเงินรวมถึงความผิดฐานกฎหมายอาคารสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขต่างๆเพื่อดำเนินนะฮะคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างครบทุกมิตินะฮะน่าจะปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังครับเตรียมเสนอครม. 27 กรกฎาคมนี้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 12.7 ล้านคนถึง30กันยาพร้อมปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถเก่าโอนลอยถูกสวมชื่อเน ี่ยเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์และทบทวนสิทธินั้นแล้วเสร็จปัจจุบันมีคนยื่นอุทธรณ์3ล้าน4แสนกว่าคนนะครับทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่รายเก่าจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะทั้งนี้กระทรวงการคลังเนี่ยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองโดยไม่ตัดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์สิ้นสภาพโอนลอยสวมชื่อรถต่างๆกลุ่มของนักเรียนนะฮะนักเรียนนอกระบบกศร.หรือว่ากศน.การศึกษานอกระบบเดิมนะกลุ่มนี้ก็ยังได้รับสิทธิ์อยู่ไปจนถึงกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทอะไรต่างที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนเนี่ยที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์จากเกณฑ์อื่นนะครับก็ย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะมาทบทวนพิจารณากันอีกครั้งโดยตอนนี้เปิดศูนย์ One Stop Service ให้สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์กันได้หมดเวลาของข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนันท์ นิตมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมกว่า 1,200 คนภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการดวงใจของแผ่นดินที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยมุ่งเน้นพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลสิริราชการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่าโดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่า15เรื่องและแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์71เรื่องรวม86เรื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวคิด Move Your Body Happy Your Mind ซึ่งแบ่งออกเป็น3โซนได้แก่ Bike Zone ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพผ่านการปั่นจักรยานที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย
BIA Zone ประเมินองค์ประกอบร่างกายเพื่อสร้างความตระหนักและวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยและ Fitness Zone แนะนำส่งเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Levelในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
1: There is in fact a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dishBoth are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching.In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful.Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation. They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The idea of connection is especially meaningful here in New York City.One of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities.This year we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins.It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries.From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs, who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
0: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดประเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: Thank you. ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการรับพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานชั้นเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานชั้นเพลวันละ8รูปและมีประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆจากนั้นเวลา 11:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปต่อมาเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบศาสตร์สืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศเมนราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสตร์ศิลป์องค์ทศเมนราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา โดยนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานดีเด่นนวัตกรรมของผู้บริหารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอาศัยการบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมุ่งปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมด้วยโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมส่งเสริมการมีงานทำมีอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนซึ่งหัวใจสำคัญคือการที่ครูและผู้บริหารเริ่มเป็นต้นแบบที่จับต้องได้เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิทย์ศีราจารณิตดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งอาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งปลาถูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน221คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเอาพระราชฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสโดยทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการแก่สถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆอย่างต่อเนื่อง ำหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้รับความยากลำบากและประสบปัญหาทางสังคมปัจจุบันให้บริการผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงรวมจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่ศูนย์49คนเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตพร้อมเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพลานวิมลดาบทองและอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลสังกัดกองร้อยทหารพลาน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลาน45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณด่านตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลเป็นล้นพ้นวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายฮาบีฟฮินะประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กชายฮาบีฟฮินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กชายฮาบีฟและครอบครัวเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและมอบสมุดกับชุดเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนบ้านบุ่งฟางโรงเรียนบ้านห้วยโศกโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจรและโรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และสนองพระปฏิทานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงห่วงใยเรื่องสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน508รายส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายตามลำดับมีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน68รายต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่อำเภอลานสักจำนวน3รายพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างหาที่สุดมิได้รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดสร้างฉากอย่างยิ่งใหญ่งดงามสำหรับการแสดงโขนประจำปี2569สำหรับการแสดงปีนี้นำเสนอตอนสีดาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะชั้นสูงของไทยทั้งนี้กว่า50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่และอนุรักษ์งานช่างชั้นครูทั้งการสร้างฉากหัวโขนเครื่องประกอบการแสดงและเครื่องพัฒนาพรอันวิจิตรงดงามซึ่งปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมคัดเลือกถึง 1,135 คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์และสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่ามีความภาคภูมิใจและพร้อมสืบสานโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วยโขนตอนสีดาจะเปิดการแสดงในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
3: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต โดยในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน119คนได้โลหิตจำนวน 53,550 ซีซีทั้งนี้การบริจาคโลหิตมีกำหนด3วันโดยเริ่มวันแรกเมื่อวานนี้วันที่22กรกฎาคม2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตและวันนี้รวม2วันมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตรวม230คนได้โลหิตจำนวนรวม 13,500 ซีซีซึ่งโลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสาราจานาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลงแด่พระสงฆ์10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสาพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมสินโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักคะสัญจารามจังหวัดยะโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดกลางวัดโพชัยเสมารามจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสากลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดกวิศรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมฐานช่างที่1ราชบุรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2ภาคตะวันออกสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่27ทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กในวันที่30กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.และตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเริ่มลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: วิ่งกลับไปหาคนเก่าไม่ได้ทำให้เราเจออดีตแต่ทำให้เราได้เจอคนเดิมในเวอร์ชันที่พร้อมรักกันมากกว่าเดิมแล้วเส้นชัยของการวิ่งครั้งนี้จะแลกได้แค่ของรางวัลหรือแลกคนเก่าให้กลับมาเป็นคนปัจจุบันได้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวเฮ้ยผมว่าคอนเซ็ปต์ดีนะ
6: คือเหมือนด้อมเนี้ยเขาไม่ได้เล่าอะไรแบบตรงไปตรงมา มันเหมือนอ่านเสร็จปุ๊บมันจะทิ้งเวลาให้เรากลับไปคิดนิดนึง
5: อ่าใช่นี่เนี่ยคุณฉะชานทองเนี่ยบอกว่ามีภาคต่อไหมจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ย3เรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยควรจะมีหมดเลย
6: เนาะ
5: โอ้โหแต่งดีมากเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแม้ว่ามันจะดูสบายๆแต่ว่าก็จะแบบว่าเกี่ยวข้องกับวิ่งแลกเก่าเนี่ยคอนเซ็ปต์ชัดมากเลยอ่ะ
6: วิ่งแลกคนเก่า
5: ใช่แล้วพอเราได้เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีกลับมาเจอกันอีกครั้งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นฟีลลิ่งที่แตกต่างออกไปแล้ว
6: แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแค่แฟนฟิกเนาะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่เคยเลิกกัน
5: ใช่ใช่แฟนฟิกเท่านั้น
6: ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ EFM Fandom Live ยังอยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงแรกนี้เดี๋ยวกลับมาต่อยังมีแฟนฟิกอีก2เรื่องรออยู่ค่ะ
7: EFM Fandom Live
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
9: Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM 94

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000
4: กว่างานเยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
3: ใช่มั้ยครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
5: ๆตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobCB
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมหาเวลายืดเส้นยืดสายบ้างสุขภาพดีคือของขวัญที่เราควรให้ตัวเองทุกวันนะคะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: เปิดไม
9: ค์
8: แล้วนะโอเคหลังไม
9: ค์
8: มีไออุ่นนะคะ
9: ใช่
8: โอเคอ่ะกลับมานะคะทางวิทยุก็ต้อนรับด้วยนะคะเราอยู่กับ EFM Fandom Live พอดีว่าเมื่อกี้เราเข้าทางออนไลน์ไปก่อนเรามีอ่านแฟนฟิกกันไปแล้ว3เรื่องด้วยกันยังเหลืออีก2เรื่องนะคะสำหรับแฟนฟิกของสัปดาห์นี้ของเอมี่บอนนี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรื่องที่4นะเรื่องที่4ชื่อเรื่องว่าก่อนเสียงจะเอ่ยว่ารักนามปากกาปากกาสีส้มม่วงนะคะคุณรู้ไหมคำว่ารักสามารถแสดงออกได้หลายแบบบางคนบอกรักด้วยคำพูดบางคนบอกรักด้วยอ้อมกอดบางคนเลือกเก็บมันไว้ในสายตาแต่เราสองคนเลือกแสดงความรักด้วยภาษามือเพลงพินหรือว่าบอนนี่ศิลปินเดี่ยวคนดังที่มีฉายาว่าเสียงของสวรรค์วันนี้เหนื่อยไหมเสียงผู้จัดการเอ่ยถามไม่ค่ะเพลงพินตอบและถอนหายใจเบาๆเธอเคยรักการร้องเพลงแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจแล้วว่ากำลังร้องเพลงเพราะรักมันหรือเพราะทุกคนอยากให้เธอร้องแสงเหนือหรือว่าเอมมี่คุณครูสอนภาษามือกำลังสอนเด็กที่เหมือนกับเขาคนที่ไม่สามารถสื่อสารผ่านการออกเสียงได้มีคนเคยถามว่าชีวิตที่ไม่มีเสียงน่าเบื่อไหมไม่เลยโลกใบนี้ไม่เคยเงียบแม้เขาจะพูดไม่ได้แต่ยังได้ยินทุกอย่างและก็ยังสามารถส่งความรู้สึกด้วยสองมือได้แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอุบัติเหตุในวันฝนตกทำให้พวกเธอทั้งสองคนสลับร่างกันโชคชะตาที่จะทำให้ทั้งสองคนได้เรียนรู้เสียงได้เรียนรู้ความหมายของความเงียบและให้ความเงียบได้สัมผัสโลกของเสียงเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าบางครั้งความรักที่ดังที่สุดกลับเป็นความรักที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเลยแต่แค่ใช้หัวใจเป็นตัวนำทางก็พอ
9: เฮ้ยเรื่องนี้ดีนะ
8: หวานหวานหวานหวาน
9: เหมือนจะแบบเรียบง่ายแต่เขามีคอนฟลิกต์ตลอดเลย
8: เดี๋ยวเรามาปิดท้ายเราอาจจะต้องไปกันเร็วนิดนึงนะคะ
9: ได้เลยครับชื่อเรื่องว่าบอนอย่าทิ้งบี
8: เอ้ยเหมือนตีอย่าทิ้งพี่อะหรอ
9: คล้ายๆกันนามปากกาคือคุณผู้กันเบอร์11นะครับเขาบอกทุกๆเช้าเนี่ยบีต้องพาควายออกไปเล็มหญ้าโลเคชั่นที่บีเลือกวันนี้เป็นริมถนนของหมู่บ้านจู่ๆเนี่ยมีรถหรูสีขาวแปลกตาขับเข้ามาบีไม่ได้ตั้งใจจะสอดรู้สอดเห็นแต่เพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านเนี่ยบีจำเป็นต้องสอดส่องมีคุณครูคนสวยย้ายเข้ามาสอนในโรงเรียนประจำหมู่บ้านของเรานี่เองอะไรกันคุณครูตาแป๋วคนนั้นคุณครูตาแป๋วคนสวยคนนั้นเดินเข้า

0: ใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆสวัสดีค่ะบอนนี่นะคะฝากตัวด้วยค่ะหลังสิ้นเสียงนั้นบีเอาแต่อ้าปากค้างหูดับไปชั่วขณะรู้ตัวอีกทีเชือกควายก็หลุดออกจากมือแล้วบีแล้วคุณครูคนใหม่ต้องพากันวิ่งไล่จับควายราว10นาทีอ่านว่าอะไรอ่ะ
1: First impression อะไรสักอย่าง
0: First impression อะไรสักอย่างบีเรียกไม่ถูกนั่นแหละอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่มันทำให้บีและครูบอลเนี่ยสนิทกันไวมากจนบีไปหาไปมาหาสู่ช่วยเหลือดูแลครูบอลไม่ขาดตกบกพร่องก่อนจะออกจากบ้านพาควายไปเล็มหญ้าวันนี้บีแต่งตัวดูดีใส่เสื้อลายสก็อตสีสวยและเซ็ตผมแบ่งปลอยหวานนิดหน่อยเผื่อคุณครูคนสวยจะได้ประทับใจแต่พอไปถึงบีต้องเจอกับภาพบาดตาบาดใจมีไอ้หนุ่มหน้าหวานหน้าตาไม่หล่อหล่อหน้าตาไม่หล่อเดินเข้ามาข้างๆครูบอลพร้อมกับยื่นซองสีชมพูถ้าสะดวกไปบอลอยากให้บีไปร่วมงานแต่งงานของบอลนะบีแทบจะหนีไปกอดเสาเถียงเลย
1: โอ้ย
0: มีจบแบบเป็นเพลงด้วยนะ
1: เสียใจอ่ะ
0: ครับผม
1: เออแต่ว่าก็คอมเมดี้ดีนะคะเอาเคด้วยรามันเร่งรัดเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอเอมี่บอนนี่แน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์เรื่องว่าเซฟอ่ะอยากจะเลี้ยงน้องไซเบเรียนฮัสกินใช่ไหม
0: ใช่เลย
1: อ่ะก็นี่เลยสุกหน้าแล้วนะคะงานเพชรเอ็กซ์โปแชมเปี้ยนชิพ2026ปีนี้เขาก็จะเริ่มแล้วด้วย
0: ครับผมจริงๆผมอยากไปมากๆเลยนะพ่อแม่แมวหมาทุกคนเลยนะครับเตรียมพาลูกๆไปสนุกด้วยกันในจอยด้วยกัน
1: ถูกต้องแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดก็คือนี่เลยค่ะนี่อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะคะเขาพาหนุ่มๆวงพร็อกซี่ศิลปินบอยกรุ๊ปทีป๊อปมาในฐานะพรีเซนเตอร์ของทางอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทด้วยพ่อหมาแม่หมาแล้วก็เหล่ายูเซอร์คือเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะ
0: ดีเลยเพราะว่านอกจากจะซื้อของให้ลูกๆที่บ้านเราแล้วนะจะได้เจอกับพร็อกซี่ด้วยวันไหนนะพี่แนน
1: วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2026นี้เลยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งนอกจากจะได้ไปช้อปสินค้าโปรโมชั่นจัดเต็มเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเราแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมสนุกสนุกและเซอร์ไพรส์ภายในงานมาให้เราร่วมลุ้นกันอีกด้วย
0: เพราะนั้นนะฮะถ้าอยากเติมพร็อกซี่โอกาสดีๆมาแล้วนะครับแฟนๆรายการ EFM Phantom Live นะครับที่ฟังอยู่นะฮะแล้วก็เหล่ายูสเตอร์ห้ามพลาดเลย
1: แล้วก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook Smart Heart Thailand อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนและความอร่อยที่ถูกใจน้องหมาตรงกับสโลแกนที่ว่าความอร่อยดีๆต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นขอบคุณด้วยนะครับร่วมส่งความฟินชั่วโมงนี้กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอเบรกสั้นๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเอมี่บอนนี่และ EFM Fandom Live มาเจอกับทุกคนแน่นอนค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: พร้อมฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจรู้ตัวมือก่อเหตุป่วนใต้เตรียมออกหมายจับเชื่อ3เหตุการณ์เชื่อมโยงกลุ่มเดียวกันสักครู่มาติดตามค่ะ
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
10: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งรัดและกำชับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าและทราบตัวกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุทั้ง3พื้นที่แต่ก็มีบางส่วนที่ออกหมายจับไปแล้วซึ่งในส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจจะเป็นหลักในการปฏิบัติแม้วันนี้เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและประกาศว่าจะไล่ล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจนสุดล่าฟ้าเขียวก็ตามแต่ตำรวจก็จะร่วมมือกับทหารส่วนการป้องกันหลังจากนี้ได้กำชับเรื่องยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดจนทำให้สามารถเข้าไปก่อเหตุในด่านตรวจของทหารได้ซึ่งไม่ทราบว่าด่านตรวจของทหารมีรูปแบบใดโฆษกกระทรวงกลาโหมประณามผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสไร้มนุษยธรรมพร้อมเผยนายกสั่งเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: พลเรือตีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วน3เรื่องคือเร่งสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้โดยเร็วเพิ่มมาตรการด้านการข่าวระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามสิทธิที่จะพึงได้รับขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้กับประชาชนกำลังพลรวมถึงกลุ่มที่อาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุความไม่สงบส่วนสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้ประณามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมพระกาเหลี่ยมทองรายงาน
2: แถลงการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องประณามเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนกราดยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจที่บ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนเสียชีวิต5นายและมีประชาชนบาดเจ็บ6คนซึ่งจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขอประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมในครั้งนี้อย่างถึงที่สุดการจงใจใช้ความรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดก็ไม่อาจทำให้การเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นการที่เด็กต้องมาบาดเจ็บจากกระสุนและระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นอย่างยิ่งขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์ธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เวลา 9:30 น.ถึง 14:00 น.ณโถงชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ททบ.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: สวัสดีค่ะ
7: เอมี่ค่ะ
8: บอนนี่ค่ะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Fandom Life
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: มาแล้วนะคะ EFM Fandom Live แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะพ่อหมาแม่หมาแล้วก็เหล่ายูเซอร์ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราไปเจอกับหนุ่มๆวง Proxy ศิลปินบอยกรุ๊ป T-POP ที่เขาจะมาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ของอาหารสุนัข Smart Heart อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Pet Expo Championship 2026นะคะปักรอลงปฏิทินกันไว้ได้เลยวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2026นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งนอกจากจะได้ช้อปสินค้าโปรโมชั่นจัดเต็มเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้วเขายังมีกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็เซอร์ไพรส์ภายในงานให้ได้ร่วมลุ้นกันอีกด้วยนะคะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมสนุกได้ที่เพจ Facebook Smart Heart Thailand อาหารสุนัข Smart Heart ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีมีสารอาหารครบถ้วนและความอร่อยที่ถูกใจน้องหมาตรงกับสโลแกนที่ว่าความอร่อยดีๆต้อง Smart Heart ค่ะ hey. และตอนนี้นะคะต้อนรับสองสาวที่เขาเคยมาตั้งชื่อร้านแซลมอนดองเอาไว้ในรายการชื่อเมนูดองกันดึกๆนะคะเอมี่บอนนี่สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: สว
11: ั
10: สด
11: ี
10: ค่ะ
11: สว
10: ั
11: สด
10: ี
11: ค
10: ่
11: ะเป็นชื่อที่ตำนานมากดองกันดึกๆ
10: ดองดึกๆ
11: จำได้อยู่ไหม
12: เนี่ยเพิ่งจำได
10: ้อยู่
11: เอาหรอโอ้ตายแล้ว
10: ชอบมากนี่ไปดูย้อนหลังมาคือมันเป็นการผนวกรวมกันระหว่าง2ชื่อที่คุณสองคนคิดไง
11: ต้องดึกๆ ด้วยนะ
10: แล้วทุกวันนี้ยังกินแซลมอนดองดึกๆอยู่ปะ
12: ไม่ได้กินแล้ว
10: เพราะว่าอะไรกลัวบวมใช่ปะ
12: ไม่รู้อ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้กินแล้วมันกินบ่อยช่วงนั้น
11: อ
12: ่ะที่มากินบ่อยช่วงนั้นที่มากินบ่อยมากก็เลยแบบเออเบื่อแล้วเลิกกิน
11: แล้วช่วงนี้ติดอะไรช่วงนี้ติดอะไร
12: ช่วงนี้หรอติดเธอซะก่อน
10: เฟรนฟิวนี
11: ้มา
10: จะเป็นไม่ได้นอนไม่กินยังไง
12: นึกจำไม่ได้กินอะไร
11: เอาไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งนี้มาเรียกว่าเกือบ1ปีนะที่กลับมา
12: หนึ่งปีแล้วเหรอคะ
11: ใช่ตอนนั้นมาพร้อมกับจริงกับพี่เบิ้ลมา
10: สภา
12: เบิ้ลบึ้นบึ้นอ
11: ่
12: ะ
11: พี่เบิ้ลบึ้นบึ้นใช
10: ่เฮ้ยแกก็ปีกว่าแล้วดิไม่ใช่หนึ่งปี
11: มันปีกว่าเลยป่ะ
10: ใช่พฤษภาไง
13: เฮ้ยปีกว่าแล้ว
12: จริงป่ะ
13: อุ้ยดูทรงผมเธอสิ
12: น่ารักไหม
13: ยังแบ๊วๆอยู่เลย
12: อ้าว
11: นี่เพิ่งปีที่แล้วนะไม่รู้สึกว่าทั้งคู่โตขึ้นนะปีหนึ่งที่ผ่านไปจากรูปที่อยู่ในไลน
10: ์สวยขึ้นสวยขึ้น
12: สวยขึ้น
13: โอเคโอเคค่ะขอบคุณค
10: ่
13: ะ
10: เดี๋ยวเรามอบแฟนฟิกก่อนดีกว่านะคะ5เรื่องขอบคุณค่ะจาก400เรื่องค่ะคุณอันนี้เอาไว้5เรื่อง
12: 400เรื่องเหรอ
11: ใช
10: ่ใช่
12: อุ้ยเพอร์เจอร์เหมือนกันนะ
11: โอ้ยไม่ใช่เขาตั้งใจ
12: ยังไงเนี่ย
11: จินตนาการ
12: เรื่องแบบจริงจังเหรออ
10: ันนี้
11: เรื่องดีทุกอัน
10: เป็นซองเดี๋ยวให้
12: ป้าไม่ได้พูดไปเรื่อยหรอ
11: ไม่มีไม่มีไม่มี
12: จริงว่า
11: แต่ละเรื่องเนี่ย GMM เอาไปทำหนังได้เลย
12: เฮ้ยแล้ว
10: ใช่
12: หมดปะ
11: อ่านไปทำ
10: ปะเดี๋ยวไปอ่านที่บ้านก็ได้ลูก
11: เดี๋ยวไปอ่านที่บ้าน
10: ไปอ่านที่บ้านแม่มีลูกให้เป็นของขวัญ
12: ให้เป็นของขวัญ
11: มีสองก่อนมีสองก่อน
10: อยากรู้เพราะว่าแฟนๆของคุณอ่ะส่วนใหญ่อ่ะ400เรื่องที่ส่งมาเขาจะมีพอดเกี่ยวกับแบบวันพรุ่งนี
11: ้
10: tomorrow อะไรแบบนี้เยอะมากก็เลยแบบอยากถามคุณทั้งสองคนว่าพอรู้ไหมว่ามันน่าจะมาจากอะไร
12: ไม่รู้เลยไม่รู้เขาแต่งกันจริงจังด้วย
10: พร
12: ุ่
10: งนี้เหรอเกี่ยวกับ
11: จริงจังแม่คืออย่างเรื่องแรกเนี่ยพี่เล่าให้ฟังเลยแบบสั้นๆว่าแบบเป็นเกี่ยวกับว่าถ้าคนจะมาโรงแรมเนี้ยจะต้องเป็นคนที่มีวันอนาคตอ่ะแต่ปรากฏว่าคุณอ่ะไม่มีแต่เขาเป็นพนักงานโรงแรม
10: ใช่
11: แต่เขาอ่ะไปเปิดห้องที่เป็นกฎโรงแรมปรากฏว่าเห็นคุณเนี่ยอยู่ในรูป
12: คือหนูเป็นไม่มีอนาคต
11: ไม่มีอนาคตแล้วไม่รู้ว่ามันผีหรือเปล่าด้วย
12: ตายแล้ว
13: ไม่รู้เป็นใครหรอ
11: ใช่มันมีเกี่ยวกับอนาคต
13: อยากเล่นหนูอยากเล่นซีรีส์แฟนตาซีมาก
11: เอาหรอนี่เอาเรื่องให้เขาไปทำ
10: ลองเอาไปขายเลยนะเดี๋ยวเอาไปขายก่อนลองเรื่องมาสักเรื่องหนึ่ง
11: ใช่ใช่ใช่
10: เดี๋ยวให้กับไปอ่านต่อที่
12: Tomorrow Again
11: เ
12: รื่องแรกคนเก่าหุ้ย
10: เ
12: ทรน
10: จริงเหรอ
11: นี่ดูดีเลยดีทุกอย่างเลย
13: ถ้าเขาเวลาเที่ยงคืน
10: เขาบอกว่าด้อมคุณเหมือนแต่งฟิกกันเล่นเป็นประจำอยู่แล้วมีแบบมีแต่ไรเตอร์ชื่อดัง
12: จริงป่ะ
10: ใช่ของพิมพ์จริง
11: ไม่แล้วปกติ2คนอยากพี่อยากรู้ว่าปกติเคยอ่านฟิกอะไรอย่างงี้ป่ะ
13: หนูไม่ค่อยดิ
12: ไม่แต่ก่อนอ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย
11: วันนี้ลองกลับไปนั่งอ่าน5เรื่องนี้ของจริง
13: เลยวันนี้ดูสนุกอ่ะเป็นแบบโรงแรมแห่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้บางคืนอยู่กลางเมืองบางคืนอยู่ริมทะเล
11: นี่แหละนี่แหละที่เมื่อกี้พี่เล่าให้ฟัง
12: เขาก็เขียนขึ้นเองเลยแล้วก็ส่งมา
11: พิมพ์มาส่งมาแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้วันนี้เดี๋ยวกลับไปอ่านที่บ้าน
13: ขายก่อน
12: ได้ได้
11: คุยกันตรงนี้ก่อน
12: ได้ค่ะ
13: ไปขายไปขาย
12: ขอบคุณนะคะ400คนเรื่องจริ งหรอ
13: จริง
11: จริงจริง
13: นะย้อนกลับไปครั้งที่แล้วเห็นว่าคุณมีชื่อเล่นที่เรียกกัน
12: ค่ะ
13: คือมีมี่หมีหมีนีนี่หนีหนีใช่ป่ะ
12: หมีหมีหมี
13: มีมีมันยังเป็นชื่อเดิมอยู่ไหมยังแบบ
12: มีมีลูกเรียกไปแล้วตอนนี
11: ้
12: มีลูกแล้ว
13: ไม่ใช่เนี่ยมันหมีหมีหมีแบบมี
12: ม
13: ี
12: หอย
13: แบบ
12: หมีเหรอ
11: เหมือนมาหมียังไงใช่ไหม
13: มีมีมีมี
11: ใช่ตะกอน
13: มีมีแล้วตอนนี้อ่ะ
12: กลายเป็นมีมี่นีนี่แล้ว
13: สมมติว่าต้องตั้งชื่อแบบที่จะเรียกกันเรื่องชื่อใหม่ในปี69อ่ะลองตั้งมาชื่อนึงมา
12: แป๋วแหวว
13: แป๋วแหวว
12: แป๋วแหวว
13: โบราณ
11: โอ้โห
13: บ้าชื่อน่ารัก
12: แป๋วแหววอ่ะ
13: เจ๊แหววอ่ะ
12: แป๋วแหววแป๋วแหวว
13: อ่ะเขาตั้งให้คุณแป๋วแหววคุณตั้งให้เขาว่าอะไรดีตีหลี
11: แป๋วแหววก็ตีหลี
13: ตีหลี
12: ตีหลี
13: มาจากอะไรตี
11: อ๋อลือมองเขาเป็นตี
13: ตี
11: ตีหลีเลย
13: ตีหลี
12: โอ้
13: หลีคือแบบหลีสาวเงี้ยหรอ
12: ใช่
13: พี่หลี
12: พ
11: ี่หลี
12: พี่หลี
11: เหมือนแบบตระกูลหลีก็ได้ไง
13: ตีหลี
12: กับแป๋วแหวว
11: แป๋วแหวว
13: อาตีหลี
12: อาแป๋วแหวว
13: เจ๊แป๋วมา
11: อันนี้บูธใหม่ดีนะจอบอันนี้ที่ถามหน่อยพอดีมีแฟนๆเขาส่งข้อความมาอยากถามเรื่องนี้กับคุณอะไรนะตีหลีกับแป๋วแหววเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยไปแฟนมีตกันที่โรมใช่ไหมล่าสุดนี้แล้วก็มีลงรูปกับดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ดอกไม้ใครอ่ะนี่รูปนี้
12: นี่เสิร์ชกูเกิลไอ้นี่วันนี้ดอกกุหลาบโรมแล้วมันขึ้นเลย
11: ขึ้นเลยโอ้รูปนี้
13: เป็นดอกกุหลาบในโต๊ะอาหาร
12: เป็นดอกกุหลาบโต๊ะอาหารที่หนูเอามา
13: ถ่ายรูปแล้วหนูก็เดินผ่านมาพอดีเขาก็เลยเอ้ยถือจังหวะอยู่ดี
12: ก็เลยให
13: ้ใส่มือเลย
12: ก็เลย
13: อ้างหลังถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะเอาเลย
11: เป็นความบังเอิญ
13: ไม่ได้มีความสวีทหวานแหววอะไรแบบเออนั่นสิ
12: ก็ให้ก็เอาไปให้ไงแบบแกล้ง
11: เอาแหววให้ตีหลี
12: ก็หาแล้วก็
13: เอาแหววไปไหนเอาหายไปไหนอ
11: ๋อที่ลมโอเค
13: เวลาไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนแบบเดินมาขายดอกมงดอกไม้แล้วเคยซื้ออะไรให้กันไหมไม่มีคนมาขายดอกไม้เลยเนาะหรืออาจจะมีแต่เรากินอย่างเดียว
12: ไม่เคยเห็นเลยแต่แบบพวกร้านกลางคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เคยเลย
11: หรือเคยนั่งอยู่มีใครเคยมาขายเลขอะไรอย่างงี้มีไหม
13: ขายเลขคืออะไร
11: ไม่เคยอ่ะ
13: ลอตเตอรี
12: ่มีก็มี
13: อ๋อนี่มีบ้าง
11: มีบ้างใช่ไหม
12: บ้างหนูก็ให้บอนนี่จิ้มให้หน่อย
13: แล้วมันก็ถูกปะ
12: ไม่ได้ตรวจเลย
11: อ้าว
13: ไม่ได้ตรวจ
11: เอาไม่ได้ตรวจ
12: พวกชอบซื้อแล้วไม่ได้ตรวจอ
13: ่
12: ะ
13: เป็นนะ
12: ไม่มีลูก
13: จริงปะ
12: จริง
11: เขาเลี้ยงทุกวันอยู่แล้ว
13: ทุกใบ
12: ชอบซื้อเราไม่ตรวจ
13: หนูก็เหมือนกัน
12: ไม่รู้ป่านนี้จริงอาจจะเป็นคนรวยไปแล้วก็ได
11: ้
13: เออสัตว์จริ
11: งไปตรวจเดี๋ยวก็ไปตรวจ
13: ไม่เป็นหรอกเดี๋ยวรวยแล้วแบบไม่ทำงานไงต่อไปเขาจะได้เห็นหน้าเรา
11: เออ
13: เรามีเซตคำถามพิเศษนะคะชื่อเซตคำถามว่าครอบครัวสละอีครอบครัวสละอีเอมมี่บอนนี่แฟมิลี่นะคะคำถามแรกคุณคิดว่าใครจะไปเป็นคนไปรับไปส่งเอนนี่ที่โรงเรียนทุกวัน
12: บอนนี
13: ่ทำไมอ่ะเพราะว่าเอมมี่
12: ตื่นเช้า
11: โอ
13: เอมมี่ตื่นกี่โมงปกติ
12: อุ้ยสาย
13: ดึกอ่ะบ่ายเย็นนี่อ่ะไม่ก็ตื่นเย็นพอดีไงลูกเรียนเลิกเรียนตอนเย็น
12: ก็บอนนี่ไปส่งตอนเช้าเดี๋ยวมี่ไปรับ
13: เออ
12: ผัดกัน
13: เออ
12: ไ
13: ม่
12: แม่พี
13: ่
11: คือตีหลีเนี่ยดูแลตอนกลางคืน
12: ตีหลีจะขอเป็นพาร์ทเย็นๆ
11: พาร์ทเย็นๆดูแลกับข้าวได้อันนี้ส่วนพาร์ทที่ไปรับไปส่งเป็นคุณเลยนะชื่อเลยนะ
12: แหววแหวว
13: ยันจัด
11: โอเคโอเคไปที่คำถามที่2หน่อยพี่ลองถามดูว่าใครจะเป็นคนห่อข้าวกล่องให้เอนนี่ก่อนไปโรงเรียนแล้วถ้าจะห่อเนี่ยคิดว่าเป็นเมนูอะไรดีที่พิเศษมากๆกับ
12: ข้าวกล่องคือตอนเช้าใช่ปะ
11: ใช่ต้องตอนเช้าน
12: ี่จะกินอะไรดีอ่ะวันนี้จะรู้ว่าไอ้นี่ชอบกินอะไร
13: ไอ้นี่ไม่กินข้าวหรอกไอ้นี่แต่ขนม
11: หรอข้าวปั้นอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าเป็นฟงไหนดี
13: ไอ้นี่กินเป็นแบบหมูกระทะ
12: โอ้โห
11: หมูกระทะเช้า
13: หมูกระทะแบบปิ้งให้แล้วก็ใส่กล่อง
12: หมูกระทะปิ้งให้หมูกระทะปิ้งให้
13: แล้วก็มีน้ำจิ้มใช่แล้วก็ต้องมีแบบว่าแพ็คแบบเค้กช็อกโกแลตไปให้ด้วย
12: หวานด้วย
13: หวานด้วย
11: กินดีมาก
13: อันนี้มันเป็นเหมือนแบบข้อมูลที่มันมากับน้องหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดเองข้อมูลที่มากับน้อง
11: เอ
13: นี่ชอบเนี่ยหรอเอนี่ชอบกินช็อกโกแลตอันนี้ขนมชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็ชอบกินอาหารที่ไม่มีผัก
11: ตายแล้ว
12: เป็นข้อมูลที่มา าในชีวิตประจำวันพออยู่ด้วยกันเราจะรู้ว่าเขาอยากกินอะไร
13: เขาจะมีแบบว่าข้อที่เหมือนอะไรนะชื่ออะไรนะ
12: ต
13: ีลีกับแปลแหววอยู่แบบเขาจะไม่ค่อยเขาจะเลือกกินเลือกกินเหมือนตีลี
11: เออไม่ได้นะต้องตีนะต้องมีสุขภาพบ้าง
13: ใช่โอ้ยโดนตีทุกวันตีลีก็ไม่กินอะไรเลย
11: ไม่กิน
12: เลือกกินมากๆ
11: ใช่ครับผม
13: อ่ะโอเคคำถามต่อไปนะคะคิดว่าใครจะห่วงลูกกว่ากันถ้ามีคนมาจีบเอนี
11: ่ตายแล้ว
12: โอ้ขอเป็นตีลีแล้วกันข้อนี
13: ้หนูว่าหนูด้วย
11: ฝ่ายคิดว่าเป็นตัวเองเพราะอะไรอ่ะ
12: ก็คงห่วงถ้าจีบเล่นขำๆก็ได้อยู่แต่จีบจริงจังเดี๋ยวว่ากัน
11: เหรอต้องมีเช็คต้องมีเช็คของ
13: ต้องมีเช็คนิดนึง
11: เข้าใจได้อ่ะทีนี้คำถามต่อไปคิดว่าใครจะงอนลูกถ้าลูกไม่เล่นด้วยถ้าไม่เล่นกับเราทั้งคู่คิดว่าใครจะงอนมากที่สุดเลย
12: น่าจะเป็นแปลแหวว
13: แปลแหวว
11: แปลแหววเลยเหร
12: อใช่
13: แปลว่าไม่โอ
12: เราชอบเล่นกับเอนี่มาก
13: ใช่เราเล่นกันตลอดถ้าเอนี่ไม่เล่นด้วยก็อย่ามาจับ
12: ซึ
13: น
12: งอน
13: ปกติเล่นอะไรกันก็งุ้นก็ฟังเขาพูดนั่นแหละ
12: อยู่กันสองคน
13: เขาพูดอะไรให้ฟังเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยก็ชอบฟังไง
11: ก็ดีเพลินกันไปน่ารัก
13: อ่ะข้อต่อไปคิดว่าใครจะร้องไห้ก่อนกันถ้าเห็นเอนี่ล้มตีหลีเลย
11: หล่อตีหลีเซนซิทีฟใช่ไหม
12: ไม่ชอบให้เจ็บไม่ชอบให้เจ็บ
13: ดีแบบว่าดุเลยร้องไห้เลย
12: ไม่เลยไม่ให้เลิกวิ่งเลยอ่ะ
11: โอ้โห
13: ไม่ให้ลูกเติบโตเลย
11: คือไม่ให้ยุงมากัดอ่ะ
12: มันเคยล้มแล้วโหตอนเห็นมันเจ็บจริงมันแบบไม่เอาแล้วไม่ต้องวิ่งดีกว่า
11: โอเค
13: แต่จะให้เด็กพัฒนาไงยังไงเขาก็ต้องโต
12: ไม่ต้องวิ่งเร็วมากค่อย
11: ๆคือถ้าเป็นฟิลเนี่ยคือเอนนี่เนี่ยถ้าสมมติว่าล้มเนี่ยก็จะเป็นตีหลี
13: เป็นฟิลแบบยุงไม่ให้ไต่ลายไม่ให้ตอม
11: แต่ถ้าแต่เขาไม่เล่นกับคุณจะร้องไห้แทน
13: ใจอยู
11: ่โอเคได้
13: แล้วได้ข่าวว่าเอนนี่ตอนนี้คือเริ่มพูดได้แล้วเริ่มฮอตพูดได้แล้ว
12: เขาเก่งเลยมาจีบเลย
13: เขามาจีบไหมหรอ
12: พ
13: อได้ห่งได้ข่าวปะก็มีบ้าง
12: ก็มีเพื่อนเยอะ
13: มีเพื่อนเยอะเพื่อนหญิงเพื่อนชายมีหมด
12: เขาเคยมาเล่าไหมว่าแบบใครมันดูแบบชอบมาทำตีสนิทเป็นพิเศษเลยอ่ะ
13: มีเยอะอยู่นะมี
12: เช่น
13: มีแบบไรยูหรือ
12: มีคนที่เขาแบบ
13: แล้วก็มีใครนะไอหัวแดงอ่ะ
12: ไอโดเมียงลูกเพิร์ทซานต้า
13: ชอบมาแบบ
12: งุ้งงี้งุ้งงี้ชอบมาตอ
13: ลูกเราเหมือนลูกเราเชิดไง
11: เอางี้ที่เขามาชอบมาตอเอางี้ในฐานะที่คุณเป็นป้าพามมาม่านะมีเล็งไว้ให้ไหมมีเล็งไว้ให้ไหม
13: จริงๆก็ต้องแล้วแต่ลูกเราว่าชอบใครเหมือนตอนนี้เขาก็มีในใจนิดหน่อย
11: เฮ้ย
13: มีในใจ
12: เขามีเพื่อนสนิท
13: มีเพื่อนสนิทชื่อเจลคิมิซึเจล
12: สนิทเจเวลตอนนี
11: ้คืออันนี้ไม่ได้เล็งให้แต่เขาเล็งเอง
13: ใช
11: ่โอเค
12: เจเวลคือใจจริง
13: ๆใช่อ๋อเป็นเพื่อนกัน
12: เป็นเพื่อนกันเราก็คุยกัน
13: แต่เราโอเคไหมถ้าเราต้องไปดองกับครอบครัวแจนจริง
12: ๆโอเคมากโอเคมากปีเลย
13: ปีเลย
12: โอเคนะ
13: ปีเลย
12: ผ
13: มกี่ปี
12: ฟิน
11: น่ารักดีนะในภาพที่เราคุยอยู่เหมือนกัน
13: โอเคอ่ะเดี๋ยวขอมูฟไปที่เรื่องเพลงนึงที่แบบโหมันคือเป็นไวรัลมากแล้วก็แบบคนดู MV 2ล้านแล้วป่ะตอนนี้
12: ว้าว
13: ยิ่งคิดยิ่งชิดยิ่งคิด
12: ค
13: ่ะ Call for you Amy Bonnie เห็นบอกว่ามันมีท็อปคอมเมนต์ของ MV อันนี้เขาบอกว่าที่มาจากที่พี่มี่เขียนบรรยายความรู้สึกถึงบอนนี่ในกลุ่ม
12: แชทไม่เพิ่งรู้มีท็อปคอมเมนต์เนี่ยขอดูหน่อย
13: ของ Riser ตอนนั้นเขียนอะไรยังไงไปอ่ะ
12: คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นเพลงแรกของเราเลยเพลงนี้เพลงแรกที่เราเดบิวต์เป็นดูโอเลยแล้วเขาก็อยากให้เรามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงว่าอยากให้เพลงแรกออกมาเป็นยังไง
13: เนื้อหาคอนเซ็ปต์ก็มาถามว่าแบบว่าอยากมีอะไรที่อยากจะใส่เข้าไปในเพลงไหมแบบว่าคำพูด
12: แบบประโยคไหนอยากเอาให้มันอยู่ในเพลงนี้อะไรเง
13: ี้
12: ย
13: คีย์เวิร์ดอะไรเงี้ย
12: คีย์เวิร์ดหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้หรอกคีย์เวิร์ดหรืออะไรอย่างงี้งั้นเขียนอธิบายความรู้สึกประมาณนี้พี่เอา
13: เป็นแบบเพลงละกันไดอารี่มากๆ
12: เขียนไว้
11: มันมีที่มาจากความเป็นเรานี่แหละ
12: ใช่ก็เป็นความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยที่มีต่ออีกคนนึง
11: เอางี้แล้วพี่ถามความแบบถามแบบสนุกๆนะมีท่อนไหนที่เราชอบที่สุดไหมถามทั้งสองคนเลย
12: ท่อนนี้ชอบที่สุดหรอ
11: ในเพลงนี้เลย
12: คือหนูชอบท่อนชอบเวลาเธอหันมาเรียกชื่อฉันลงถึงไปก็หายเหลือแค่เราเท่านั้นชอบท่อนนี้ใช่สุด
13: ชอบอะไรนะขออีกทีได้ปะ
12: มันร้องว่าชอบเวลาเธอหันมาเรียกชื่อฉัน
6: โลกทั้งใบก็หายเหลือแค่เราเท่านั้น
13: โลกทั้งใบก็หายเหลือแค่เราเท่านั้น
12: ชอบท่านนี้รู้สึกว่ามันขึ้นมาทีละมันแบบย
13: ิ้
12: ม
13: แล้วท่อนนี้มันอยู่ในที่เราเขียนด้วยปะ
6: อุ้ยเขียนไปเยอะมากจำไม่ได้อ่ะ
13: หนูคือพวกเราอะเขียนเป็นสตอรี
12: ่อย่างเง
13: ี้ยคือพอพี่มี่อะเขียนมาแบบว่าในมุมของพี่มี่ปุ๊บเราก็หน่อยหน้าไม่ได้ไง
12: เขียนอีกเขียนต่อไ
11: ปพารากราฟหนึ่ง
13: ก็เขียนกลับใช่แต่ตอนที่มี่เขียนมารู้สึกแบบพี่ทีมก็แบบอุ้ยบอนนี่สวยมากอะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขียนให้เราดีเลยล่ะคือเขียนแบบเฮ้ยความในใจปะเนี่ย
12: ความในใจความในใจ
13: ความในใจ
11: เป็นความในใจที่ลงไปในแชทกลุ่มด้วย
12: ใช่เป็นแบบตอนที่เขียนก็ไม่รู้ทำไมมันไม่เขินก็เขียนไปอย่างนั้นพอเขียนไป
13: เฮ้ยแอบเขินนะ
12: แล้วโดนล้อเริ่มเขิน
13: โดนล้อเพียบเลยอ่ะ
11: ล้อด้วยเหรอ
13: ไม่แล้วในกลุ่มมีหลายคนมาก
11: อ
13: ย่างนั้นก็อุ้ย
12: แล้วก็โดนล้อเลยแบบอุ้ยตายแล้วไม่ทันแล้ว
13: จริงๆเป็นคนโรแมนติกอ่ะ
12: ไม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าแบบชอบอะไรเขาบ้างชอบอะไรเราบ้างอะไร
13: แล้วใน MV นี้แบบกีตาร์สื่อรักเรามีซีนไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหม
8: ซีนที่ชอบเป็นพิเศษหรอชอบซีนมาจริงๆอะชอบซีนแรกที่เจอกันที่แบบว่าจ๊ะเอ๋ม
12: า
8: แล้วก็ยิ้มให้กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนที่แบบเป็นซีนแรกที่ถ่ายนี่ซีนนี้เป็นซีนแรกที่ถ่าย
11: บรรยากาศดีด้วยนะ
12: เป็นซีนแบบในร้านกีตาร
13: ์ใช่แล้วพี่ก็จ๊ะเอ๋มาแต่พี่เมียดุดยิ้มตลอดเลย
12: มันขำอ่ะคือต้องลงไปนั่งใต้เคาน์เตอร์
13: แล้วก็เด้ง
12: แบบเหม
13: ือ
12: นเขามาแบบเรียกเด้งขึ้นมามองแล้วพอเห็นหน้าเขาแล้วมันตลกดีมันน่ารักมันแบบเขายิ้มอยู่ไงยิ้มแบบในนั้นนี่แบบยิ้มแบบแห่ๆอยู่อ่ะเห็นแล้วมันยิ้มอ่ะก็เลยได้ไม่เสร็จทีสิเนี่ย
11: เออออกมาดีนะออกมาน่ารักมาก
13: หน้าเป็นหน้าแบบอธิบายคําว่าแป๋วแหววมาก
12: ดูใช่มั้ยหน้าที่แป๋วแหววพูดแป๋วแหววอ่ะ
11: แล้วก็ตี
13: ลีมั้ย
11: เนี่ยชัดเลยเนี่ย
12: แป๋วแหววดีมาก
11: อุ๊ยหรอ
13: 12,000 จะ3ล้านวิวแล้ว
11: เอาเลยเอาคืนนี้เลยเอาคืนนี้นะทุกคน
13: สมมุติว่าถึง4ล้าน
11: ครับ
13: เอมี่วอนนี่จะทำอะไรบ้าง
12: อุ๊ย
11: เอาละ
12: ถึง4ล้าน
13: เออ
12: มา EFM Fandom อีกครั้ง
13: แล้วก็ต้องมาคิด
12: แล้วมีเพลงใหม่มาแล้วแหละตอนนั้นอ่ะตอนนั้นต้องมีเพลงใหม่มาแล้ว
13: มีแล้ว
12: ตอนนั้นต้องมีเพลงใหม่ม
11: าไม่มีชาเลนจ์อะไรหน่อยเหรอแบบว่
12: า
11: ร้องกับหลังหรืออะไรเงี้ยมาโชว์อย่างเงี้ย
13: ร้องกับหลังเลยเหรอ
11: ไม่รู้
13: เหมือนสูตรชินบัญชรเลยอ่ะโอเคก็ถือว่า4ล้านก็มา
12: เดี๋ยวมาอีกแล้วเดี๋ยวมา
13: ใช่เดี๋ยวมาฉลอง
11: เดี๋ยว
12: มาฉลองที่นี
13: ่สมมุติว่าจะต้องฟีเจอริ่งกับศิลปินสัก1เบอร
12: ์
13: คิดว่าเราอยากจะฟีดกับใครเอมี่วันนี้อยากฟีดกับใคร
11: เพลงไหนก็ได้เนาะแบบ
13: เพลงใหม่ที่เราจะทำอ่ะ
11: มูดใหม่เลย
12: เออตายแล้วเกินฝันเกินไปไม่กล้าพูดหรอก
13: พูดเถอะพูดมา
11: ไม่อยากรู้เหมือนกันนะ
8: พี่มีอยาก
12: พี่โบกี้เดี๋ยวเวล
11: าใครนะ
8: พี่โบกี
11: ้โบกี้ไลออน
13: พี่โบกี
11: ้ใช่
8: พ
11: ี
8: ่
11: เดี๋ยวเราขอสักหนึ่งชื่อหน่อยวันนี้อ่ะ
8: จริงๆเพิ่งคุยกับพี่มี่เองเพิ่งแบบว่าเพิ่งแบบฟังเพลงใหม่พี่โบกี้มาแบบว่าอุ
11: ้ยนาฬิกาทรายเหรอ
8: ใช่แล้วแบบว่าชอบอ่ะจริงๆชอบพี่โบกี้มาแบบตั้งแต่มาต้นอะไรเงี้ย
11: โอ้โหสมัยโคเวอร์อะไรอย่างงี้เลยใช่ไหม
13: ใช่สมัยโซเช
8: ีย
13: ลแคม
8: ป์ใช่สมัยนั้นเลยอะไรอย่างงี
13: ้ใช
8: ่ชอบกับพี่ทอเดอะทอย
11: เออ
8: ชอบมากจนตอนนี้เรียนจบละชอบอยู
11: ่อุ้ยอยากเห็นเหมือนกันนะบางทีอาจจะแบบมาฟิชชิ่งกับพี่โบกี้แล้วมีเดอะทอยส์เข้ามาทำเพลงให้
8: ใช่ชอบพี่เดอะทอยมากเออใช่อยากร่วมงานมาก
11: รอดู
13: เผื่อจะเป็นโบกี้ไลออนกับฝันทอยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
13: พูดถึงซีรีส์เงาใต้พระจันทร์
12: ค่ะ
13: ว้าวเราจริงๆเราได้เห็นเหมือนเป็นแบบ
11: ไพโรด
13: เซอร์ใช่ป่ะไพโรด
12: คือเหมือนแบบขายอ่ะให้คนดูว่าซีรีส์จะเป็นมูดประมาณนี
13: ้
12: ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ถ่ายทำจริงให้คนดูว่าเนี่ยเราจะมีซีรีส์ประมาณนี้นะเรื่องแบบนี้มูดประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็คือถ่ายไปครึ่งเรื่องแล
11: ้
12: วใช่ถ่ายไปเยอะแล้ว
11: สอง
12: ปีกำลังจะมา
13: ซึ่งคุณชื่อเล่นเป็นคุณจันได้รับฉายาเมธงแดง
12: ว้าย
13: ว่า
12: ดูใส่สีเสื้อเขาสิ
13: หลังจากซีรีส์ออนแล้วพี่จันจะโดนแม่น้องขี่หักกี่คะแนน
12: ในเวอร์ชันซีรีส์พ
11: ี
12: ่จันไม่ได้ทงแดงขนาดนั้น
13: แดงมันมีเบื้องหลังหรออ
11: ๋อชัดเจนอยู่ว่าแดงอยู
12: ่เดส
13: แดง
12: เ
13: รสมอลเล่แน่แต่ว่าน้องคีในนั้นก็ไม่ได้เบานะ
11: น้องคีก็ไม่ได้แบบ
12: เดี๋ยวทุกคนดู
13: น้องคีไม่แรงทุกคน
8: รู้จักน้องคีทุกคนเข้าใจว่าน้องคีมีเหตุผลในการกระทำมีแบบว่า บางอย่างอาจจะดูไม่เมคเซนส์แต่มันมีสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี
12: ้เหมือนกันเหมือนกันพี่จ๋าก็ไม่ได้
8: ไม่แต่เขาใจเดียวมาตลอดใจเดียวมาเสมอใจเขามีแค่คนเดียว
12: แล้วพี่จ๋าเขาก็ใจเดียวนะ
11: แต่ที่ดูมานี่คุณ
8: ใจเดียวแต
11: ่ของเอาไว้
8: ใช่ไหมคนเก่าไง
11: ใช่ไหมคุณเก็บของเอาไว้ตามที่ไพลอตอ่ะ
12: นี่อะไรวะ
11: อ้าว
12: ลืมแล้วพี่เดี๋ยว
8: ไม่เก็บของคนเก่า
11: เออ
8: คนเก่าไว
12: ้ใช่
11: คุณเลยไม่ได้ใจเดียวอย่างนี้ใช่ไหม
8: ใช่เราเข้ามาด้วยแบบเราเข้ามาแบบโฟกัสกับเขาคนเดียวไง
12: ก็ทีละคนไงพี่
11: อ๋อทีละคน
12: แต่เขาตอนนั้นเขายังไม่มา
11: อ๋อโอเค
12: ตอนนั้นเขายังไม่มา
8: ก็รอดู
12: ค่ะ
8: ก็รอดูเลย
11: แล้วคือโดนเขาว่าโดน
8: กำลังประมวลผลอยู่เพราะว่าข้อมูลเยอะมากกำลังประมวลผลว่า
12: คะแนน
8: ยังไง
12: อาจจะไม่ได้ทงแดงก็คือคนคิดไม่ได้แบบเจ้าชู้หรือร้าย
11: มีเหตุผลอยู่ในเรื่อง
8: ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่ลืมคนเก่า
11: อืม
8: ใช่ค่ะแต่ละเรื่องที่คุณเล่นมาก็จะแบบว่าคนอย่างพี่มี่ก็จะเล่นเป็นบทแบบบทสวยๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเล่นเป็นบทแบบแบบ
12: เ
8: ด็กเลย
12: แ
8: ววสลับกันเล่นบ้างได้ไหม
12: อยากมาก
8: ไม่ตอนน
12: ี้แววเหรอ
8: ตอนนี้อยากทำให้เห็นได้ไหม
12: ยังไงดิแล้วหนูเป็นน้องขี่หรอ
8: เออมาสักหนึ่งนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นใครขี่เป็นอย่างนี้หรอ
12: ขี่ว่าน้องขี่เป็นยังไง
8: อ๋อ
12: เมื่อขี่เป็นยังไงมา
8: เอามาหนึ่งสองสาม
12: ก่อนเป็นแบบน้องขี่เป็นอย่างนี้สวัสดีผมค่ะ
8: ออกไปจากรถฉัน
12: วิ
8: สปอยหร
12: อนิดหน่อย
8: นี่อันนี้คือน้องขี่หรอพี่เหมือนเล่นเป็นตัวเองอ่ะ
12: ทำไม่ได้เป็นน้องคีไม่ได้
8: คือพึบหน่อย
11: นิดนึงนิดนึง
8: สองไป
12: พี่จำไม่ได้น้องคีทำอะไรในเรื่องอ่ะ
8: โอ้เข้ากันไปกี่ซีละ
11: ส่งคาแรคเตอร์คุยกันปกตินี่แหละ
8: ใช่ไหมใช่ตาแบบในไพลอตเมื่อกี้ก็ได้แล้วอ่ะหนึ่งสองสามแปดไม่สบตาเลยอ๋อนี่คืออ่อยอยู่เนี่ยรู้แล้วเอาซีนนี้ที่คุณบอกว่าแน่ใจแบบจำลองเพลงอย่างเดียวอ่ะ
12: โอเค
8: เออมาอ่ะหนึ่งสองสาม
12: ต่อแตะ
8: ต่อแตะแน่ใจหรอว่าจะมาร้องเพลงอย่างเดียว
12: เหมือนน้องคีพูดอะไร
8: น
12: ้องคีไม่พูดซัดเลย
8: น้องคีซัดเลยน้องคีเดี๋ยวอ่อยๆทำกัดนิ้วแบบยั่วๆไงกัดนิ้วแบบยั่วๆหิวป่ะนี
11: ่โอ้โหตายแล้ว
12: น้องคีจะแบบยั่วๆแพรวๆแพรวๆยากทำยากอยู
8: ่หนูพี่รับเลี้ยงหนูซีหนูเอาใจเก่งนะพูดคำนี้พวกนี้เร็วเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักแสดง
12: พี่ทำได้
8: ได้แล
12: ้วเร็วพี่รับเลี้ยงหนูซีหนูเอาใจเก่ง
8: น่ารักเล
11: ยหนูได้อยู
12: ่ไอ้ที่ทำที่ตัวจริง
11: ในซีรีส์เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องบอกว่าเราเห็นตั้งแต่ในพารอตแล้วก็คือฟิล์มเนาะ
8: ใช่ค่ะ
11: บอกเป็นเจนั่นเองใช่ไหมเป็นไงบ้างร่วมซีน3คนก่อนที่เราจะได้เห็นซีรีส์เรื่องนี
8: ้
12: คิดถึงไงไหม
8: สนุก
12: สนุกสนุกค่ะ
8: การร่วมซีนกับพี่ฟิล์มสนุกมากๆยิ่งแบบเจอกัน3คนมันก็จะมีคำเชื้อเฉือน
11: เ
8: จอกับพี่ฟิล์มก็จะมีคำเชื้อเฉือนกัน
12: ยอมไม่ได้
8: หนูชอบ
12: ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้
8: ความดันขึ้นไหมถ่ายเรื่องนี
11: ้โ
12: อคือที่หนูเข้ากับ
8: ไมเกรนขึ้นนะ
12: หนูเข้ากับน้องฟิล์มอ่ะเป็นฟิลแบบเข้ามาง้อ
8: เออ
12: มาง้ออ่ะมาง้ออ่ะแล้วก็แบบ
8: ส้มพละ
12: เข้ามาใกล้เข้ามาแบบจับเข้ามาทัช
8: แล้วมันไหวไหม
12: มีบ้างใจแบบเต้นตึกตึกตึกตึก
8: ร้องซ่าเหรอ
12: ใช
8: ่
12: หน่อย
8: เออเออเดี๋ยวรอดู
12: รอดูรอดูดีกว่า
8: ได้ดูประมาณเดือนไหนอ่ะพอทราบไหมคะ
12: ทราบ
8: ทราบทราบก็บอกนิดนึง
11: ก็บอกหน่อยสิ
8: ทราบแต่
12: ทราบแต่บอกได
8: ้แต่หาร2อ่ะดิ
11: อ๋อเร็วๆนี
12: ้เร็วมาก
8: ปีนี้ป่ะ
12: โอ้โห
11: เร็วๆนี
8: ้พรุ่งนี้หรอ
12: ยิ่งกว่าปีนี้อ่ะ
8: กระพริบตา
11: ถ้าบอกวันนี้ไม่น่าใช่อ่ะ
8: ก็พี่เขาบอกกระพริบตา
12: เป็นวันหยุดเร็วมาก
11: เหรอ
12: เป็นวันหยุด
11: ปุ๊บปั๊บมาเลย
8: เป็นวันหยุดเป็นวันหยุด
12: โอเครู้แล้ว
11: เฮ้ย
8: บอกรู้ไปก่อนจะ
11: แล้วกูสาดเฮ้ยให้ดูจริงจัง
8: เลยไปก่อน
12: เอ้าทุกคนเร็วจริงเร็วแบบว่าเฮ้ยมาแล้วเหรอ
8: พี่ลองหลับก่อนหลับก่อนแล้วตื่นมา
11: เ
8: ฮ้ยเจอเลย
12: มาแล้ว
8: ถ้าพรุ่งนี้พี่ตื่นมาไม่เจอเดี๋ยวจะโทรหา
11: เอาหรอ
8: ตื่นเอ้ยตื่นหลายรอบหน่อยแจ็คกิ๊ก
12: แบบหลับตาหนึ่งทีเจอทีเซอร์หลับสองทีอ้าวอีพีหนึ่ง
8: แล้วหลับอีกทีจบแล้ว
12: จบแล้ว
8: หลับอีกที
11: นั่นเร็วไป
8: เร
11: ็
8: วไปเน
12: า
8: ะ
12: เร็วๆมากค่ะเร็วมากอยากให้ทุกคนรอติดตาม
8: ดูคอมเมนต์ just say it please just say it please
11: คอมมิ่งซูน
12: คำนี้แบบ very soon อ่ะ
13: โอเคได้เลยเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าชื่อเกมว่า Amy Bonnie Melody ยิ่งร้องยิ่งรักนะคะแล้วจะมีภารกิจอยู่3ภารกิจด้วยกันภารกิจแรกชื่อว่าเพลงนี้เพื่อเธอก่อนอื่นเดี๋ยวเราให้ Amy Bonnie รับการไปคนละ3ใบขอบคุณครับพี่อันฝากน้องแบ่งคนละ3ใบนะคะแล้วก็ให้เขียนชื่อเพลงที่คิดว่าเหมาะกับอีกฝ่ายหรือว่าคิดว่าฟังเพลงนี้แล้วเราคิดถึงอีกฝ่ายลงไปก่อน
11: ไปแล้วหนึ่งเพลงนะ
13: ใช่
11: ไปแล้วหนึ่งเพลงเขียนไปก่อน
12: ให้เหมาะอีกฝ่าย
11: ใช่
13: หรือว่าเพลงนี้ฟังแล้วคิดถึงแต่แหววสามเพลงมา
12: โอ้
11: ได้หมดเลยอย่างพี่คิดถึงพี่แนนเงี้ยก็ยาหย่าย่าเงี้ย
13: ใช่โอเคยังไงดีล่ะยังไงก็ได้เลย
11: ใกล้ตัวก็ได
13: ้ขอแค่ไม่ RS
11: โอ้โ
13: หนะดูยังไงอ่ะ
11: เออชอบพี่แดดจังเลย
13: ไม่ของพี่มา
11: อ๋อ
8: ไหนมีใครมีเพลงในใจไหม
12: เออมา
13: ที่แบบเวลาคุณคิดถึงเขาอ่ะ
11: เออ
13: คุณลองพูดมาเป็นคำก็ได้เดี๋ยวเราจะช่วยคิดเพลง
8: ตีอย่าทิ้งพี่ตี
12: อันนี้เป็นเพลงจริงป่ะคะ
13: ได้ดิน
11: ี่เอางี้ไหมเอางี้ไหม
13: สงสารให้เอมี่
12: สงสารคือเพลงของพี่เสก
13: พี่
11: เสกพี่เทก
12: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ
11: ใช
12: ่อุ้ย
13: เออแต่ก็เหมาะนะ
11: เขียนเลยเหรอ
12: ขอบคุณนะคะ
13: ให้เอมี่ไม่ใช่หรอ
12: ใช่ให้เอมี่ไม่เพลงนี้ให้วันนี
11: ่อืม
12: พี่ให้วันนี
13: ่
11: โอ้นี่ก็น่าสนใจนับหนึ่งใช่ไหม
8: นับหนึ่ง
11: น่าจะบิวกิน
13: รักเมียที่สุดในโลก
11: นี่ดีนะอิวสลิก
13: ภาษารัก
11: ภาษารัก
13: เลือกสักหน่อยแม
11: ่รู้งี้เป็นแฟน
8: โอ้ยไม่อยากได้ซ้ำไง
11: รู้งี้เป็นแฟน
12: เป
11: ิ
12: ดไงเปิดเพลงอื่น
11: หลายเพลงนะเฟโลเฟโลก็ได้หลายเพลง
8: โคพิเศษโคพิเศษ
11: เอาพิเศษก็ได้
8: โคพิเศษ
11: เพลงจบแล้วกัน
8: ปากกาต้องให้ออก
11: มีคนบอกขี้แงให้พี่มี่นะ
8: ฮะให้พี่มี่เป็นเพลงขี้แงอ่ะ
12: เฮ้ยหรอฟังเนื้อเพลงปะเนี่ย
11: ซี
8: ่ร้องไง
11: อะไรอ่ะสาว
8: สวนแดง
12: สาวสวนแตง
8: สวนแตง
11: แตง
8: ดอกกระเจียวบาน
11: เอาพี่ก้องเลยเหรอ
8: มาหาลัยบัวชน
11: คุยคลาสสิกนะ
13: ให้เวลาอีกสัก
8: ให้
13: ค่ะให้มาหาลัยบัวชน
8: เวลาค่ะ30วิ
12: อ่ะ
13: ใช่
12: เจ็บไปรักไป
13: เจ็บไปรักไป
11: โอ้มีคนบอกอมพระด้วยนะฮะเมื่อกี
12: ้
11: โอเค
8: อ้าวเพียงอะไรอีก
13: โซดา
11: เพียงสากลก็ได้นะแล้วแต่
8: อ่ะ
11: สากลได
12: ้ Number One Girl
8: Good Together
11: อ๋อไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเรามี
8: สะกดยังไงเนี่ย
12: เฮ้ยมีอะไรให้เล่นต่อ
11: ขั้นตอนต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณเลือกมา
13: อ่ะอันนี้พี่มีรับตะกร้านี้ของพี่อันนี้ของพี่
12: เอานี้ใส่ในนี้เหรอ
11: เอานี้ใส่
13: แล้ว
11: แล้วของบอนนี
13: ่ลำดับต่อไปคุณจะต้องหยิบเพลงจากตะกร้าของอีฝ่ายหนึ่งเพลงขึ้นมาร้องค่ะ
12: ร้องเหรอ
8: ร้อง
11: สลับตะกร้ากันเลยเนี่ยคุณสลับตะกร้ากันเลยตอนนี้แล้วคุณหยิบคนละหนึ่งเพลงออกมาซูมมานี่เฮ้ยเพลงดี
13: นี่ได้เพลงอะไรคะ
11: โคตรพิเศษ
13: โคตรพิเศษ
8: อะไรอ่ะ
13: วันนี้ได้เพลงอะไร
8: ภาษาอะไรวะ
12: Number One Girl
8: อ๋อ Number One Girl
12: ภาษาอังกฤษ
11: โอเค
8: No One Girl
12: No One Girl
13: อ่ะใครจะร้องก่อนพี่มีร้องก่อนละกัน
12: วันนี้ร้องเจ็บไปรักไป
8: ร้องไงนะ
11: Yesterday เหรอ
12: เออ
13: ได้ได
11: ้รักไปจนตาย
12: ร้องไงนะ
11: เดี๋ยวพี่โทรถามพี่อ้อยแป๊บนึง
13: ร้องไม่เป็นเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดเปิดเนื้อแป๊บนึงนะคะ
11: มาเดี๋ยว
8: พี่มีร้องมาอะไรวะชัน
11: นี่ไงอ๋อจะให้บอนนี่เอาเพลงนี้เหรอ
12: ไม่
8: เคยฟังไหมเนี่ย
12: เคยฟังป่ะอยากรู้เฉยว่าเคยฟัง
8: ไ
12: ห
8: มไม่แน่ใจอ่ะ
11: อันนี้เหรอเจ็บแค่ไหน
8: เก่าป่ะ
11: หัวใจเท่าไรไม่รู้นี่ไง
12: เออเคยฟังว่า
8: เหตุใดหัวใจยังรักเธออยู
13: ่
8: ตอบตัวเองไม่ได้อยากหนีอะไรไปให้ไกลจากฉันคนนี้ไม่เคยได้คงต้องทนให้ไว้อ๋ออ๋อเป็นเพลงแบบฟิว
12: เออเป็นเพลงละครละครสามอ่ะร้องแต่แรกใหม
13: ่เดี๋ยวแป๊บนะอันนี้จับทำไม
11: อ
13: ันนี้จับทำไม
12: เออช่างมัน
11: เออช่างมันแล้วตอนนี้
13: เ
11: นื
13: ้อหนูต้องร้องเพลงนี้ไม่ใช่หรอ
12: ไม่เป็นเพลงนี้เพลงนี้
13: เอ้า
12: ฟัง
11: ตีหลีเขาเลือกแล้วมา

0: ไว้คงต้องคงต้องคงอะไรคงต้องทนให้ไหวที่ต้องเจ็บไปรักไป
1: อ่ะร้องเลย
0: จนตาย
2: เอาแต่ใจมากมาก
3: ดับเบิ้ลวอนเกิลก็
2: ไม่ได้ร้องละ
4: ดับเบิ้ลวอนเกิลคนเคยฟังแล้วเ
2: ป็นเพลงที่อ่ะงั้นร้องมาอะไรวัวชน
3: เออมาอะไรวัวชน
4: อ่ะพี่เปิดเนื้อเพลง
3: ขอมาอะไรวัวชน
4: พี่โชว์ซาเปิดเนื้อเพลงค่อยพิเศษรอ
2: เอาอะไรวัวชนเอาแต่ใจอันนี้เอามาเราเอาแต่ใจอยู่แล้ว
4: มามาหาอะไรวัวชนเป็นเพลงสมัย
2: มาอ๋อเด็กบ้านบ้านเหรอเด็กเลี้ยงวัวเหรอ
4: ใช่เคยฟัง
2: เพลงนี้เหรอ
4: เอ้าแล้วเลือกมารู้ไหมเพลงอะไร
2: ไม่รู
4: ้นึกว่าเพลง
5: เดี๋ยวอันนี้คือใครต้องร้อง
2: ไม่รู
3: ้มี
2: เพลงอะไรชื่อเพลง
4: ดูนี่ดูให้ฟัง
3: ได้นี่ไง
2: อ๋อ1 2 3ไปค่ะ
4: ขอฮุกเลยพี
3: ่ตื่นเช้าอ่ะ

0: จะมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กล้าก็เป็นแค่เด็กบ้านบ้าน
1: โอเคความแบบไอบี
2: คิดถึงเพลงดีมากเลย
1: ชอบมากเลย
2: เป็นอีกเวอร์ชันนึงเลยอ่ะว่าจะร้องอ่ะดี
3: หน
2: ู
3: ลืมไปนานแล้วแต่ว่าน
4: ี่พี่ฟังครั้งแรกจากเอมมี่นะ
1: จริงมาก
3: จริงไม่เคยฟังมหาลัยประชาชน
4: บ้านชื่อแต่ว่าไม่เคยได้ยินแบบ
2: ตอนมหาลัยผมได้ยินบ่อยมากเลย
3: นะไม่เปิด
2: โอ้เดี๋ยวโอ
4: ้เอมมี่ต่อยกันเลยป่ะ
2: ไ
4: ม่ใช่มีป๊อปคอร์นกันเลยป่ะ
3: ไม่ถึงอีฟเอมไม่เปิดมหาลัยประชาชนหรอ
4: ไม่มีนะ
3: จริงเหรอ
4: หรือพี่เนนอาจจะแบบไม่ทันเข้ามาเป็นดีเจมั้ง
3: ตาย
4: ขอโทษด้วยขอโทษด้วย
2: ไม่เป็นไรนะทุกคนให้อภัย
3: พ
2: ี่
3: เนนร้องให้ฟังนะ
4: ขอบคุณมากนะที่ร้องให้ฟัง
3: นะ
4: และที่ต่อไปค่ะ
2: เพลงที่2ดีกว่านะฮะชื่อเกมว่าเธอคือนักร้องฉันคือเครื่องดนตรีรอบนี้เราจะเล่น2รอบคือสลับกันแน่นอนคนนึงจะเป็นนักร้องอีกคนนึงจะเป็นเครื่องดนตรีโดยที่เดี๋ยวสลับกัน
3: เป็นเตาะจึ่งๆไม่เหรอ
2: แล้วแต่ไงว่าจับได้อะไร
4: ก็มีแล้วแต่จับด้วย
2: ใช่ซึ่งแต่รอบจะมีคนนึงเป็นนักร้องคนนึงเป็นเครื่องดนตรีนี่แหละคนที่เป็นนักร้องเนี่ยจะต้องจับการ์ดว่าให้เขาเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรส่วนคนที่เป็นเครื่องดนตรีเนี่ยจะต้องจับส่วนที่เป็นนักร้องว่าคุณจะได้เป็นเมโลดี้อะไรด้วยถูกไหม
4: เมโลดี้อะไร
2: ว่าร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงอะไรด้วย
3: อันนี้มีคนเคยเล่นไหมคะ
2: ไม่เคยเด็กคนแรก
3: สร้างขึ้นมาเพื่อพวกหนู2คน
4: ใช่
2: พวกคุณมีความสามารถในการทำสิ่งน
4: ี้เดี๋ยวเลือกก่อนว่าใครจะเป็นนักร้องรอบนี้ใครจะเป็นเครื่องดนตรี
3: อ่ะยังไงวันน
4: ี้ได้ยังไงอ
2: ่
4: ะ
2: สลับกัน
3: แล้วแต่
4: อ่ะพี่เลือกเลยพี่เลือก
3: อ่ะพี่ขอเป็นนักดนตรีแล้วกัน
2: อ่
4: ะถ้างั้นบอนนี่เป็นนักร้องงั้นบอนนี่ต้องเลือกเครื่องดนตรีก่อน
2: ให้เขา1อัน
4: อ่ะ
2: แล้วเก็บ
4: เป็นระนาด
3: นานเลยว่าแล้ว
4: แล้วคุณที่เป็นเครื่องดนตรีคุณต้องเลือกว่าคุณจะเล่นเพลงอะไร
2: อ
4: ื
2: ม
4: อ่ะติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊ง
3: อ๋อหนูต้องเลือก
4: ใช่ๆๆ
2: อ
4: ่
2: ะให้เขาเลย
4: อะไร
3: เลิศ
4: เลิศเฟลิส
2: เฟลิสอ่ะโอเค
4: คุณต้องเป็นระนาดบรรเลงเพลงเฟลิสให้อีกคนนึงร้อง
2: จินตนาการไม่ออกเลย
4: เอสบอเรเอายังวันนี้ร้องเนาะแต่ว่าคุณต้อง
3: อยากฟังเขาร้องอย่างเดียวพี
2: ่อ
4: ยากฟังหนู
2: อยากฟังระนาดด้วย
4: ไง
2: มันต้องผสมกัน
4: เต็มลิ้นก่อนระนาด
3: เร่งเร่งเร่ง
4: โอเคอ่ะหนึ่งสองสามค่ะเธอมันยังไม่มาเลิกไปแล้วเหรอเธอมันรัดรัดรัดอยากจะลองไปเล่นกับไฟเธอมันรัดรัดรัดจะหมดใจเอาไว้ไม่อยู่เธอมัน
3: เร่งเร่ง
4: ยัง
3: ร้องไม่ร้องอ่ะ
4: ดีๆว่าน่าดูก็เธอมันรัดก็เธอมันรัดก็เธอมันรัดรัดรัดรัดรัด
3: โอ้ว้าว
2: เยี่ยม
4: อะไรเนี่ย
2: ละหน้าตรงจังหวะดีไปสลับกันบ้าง
4: โอเค
3: คุณพี่ที่อยู่
4: อะไรนะร้องใช่ไหมอ่ะเลือกเครื่องดนตรีอีกอันหนึ่งครับให้หนูว่าเลือกลูกเอออ่ะ
2: ปึ๊บมาเป็นอะไรเอ่ย
3: กลอง
2: เยี่ยม
4: อ่ะคุณจะเลือกว่าคุณจะต้อง
3: อยากเป
4: ็
3: นเพลงอะไร
2: ขอดูชื่อเพลงหน่อย
3: อมพระมาพูด
4: ได้เลย
3: มาแล้วกองมาแล้ว
2: ตุ้ม
3: อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนานิ่งใจสื่ออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังก็อย่าพลาด
4: จริงจริงจริงจริงจุ๊บจุ๊บจ
3: ะดูอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนานิ่งใจสื่อเชื่อไม่ได้เพราะว่าชอบชวนมากี่คน
4: ตุ้มตุ้มตุ้ม
3: จบแล้ว
2: จบแล้วเราเป็นวงเดียวกันนะคุณแ
4: ม่มีชิงด้วยเห็นไหมมีแบบ
2: มีฉาบมีอะไรด้วยอ
3: ยากใส่อินเอียร์อย่าง
4: นี้สลับกันค่ะยังไม่หมด
3: มา
4: เมื่อกี้ใครเป็นอะไรนะ
3: เมื่อกี้มีดนตรี
4: เป็นกองเป็นกองโอเคอ่ะหนูเลือกคนดนตรี
3: ซึ่ง
2: อะไรอ
3: ่
2: ะ
3: ไวเออริน
4: หนูเลือกเพลงโอ้โหเสียงออดแอดเหรอ
3: ออดแอดออดแอด
4: เพลง My Name Is Annie
3: อ๋อ
4: แ
3: น่
4: มันเป็นยังไง
3: พร้อมแล้ว
4: พร้อมแล้วหรอ
2: แต่งตัวไวมากอ
4: ่
2: ะ
4: แต่งตัวไวมากMy name is Annie เอ้ยตัวอะไรเนี่ย I have a butterfly wing I like eating everything especially chicken wing I love me me me me ข้าเปิดประตูคะหย่อนน้ำมันหน่อย
2: ดี
4: เย้
2: คือแบบอยู่ในโรงเรียนเลยอะโรงเรียนแบบอนุบาลอะไรเงี้ย
3: เออเกมพี่เคียวเอ็ดมากเลย
4: เออเอ็ดออดเอ็ดอันสุดท้ายค่ะเครื่องดนตรีเป็นกีตาร์ไฟฟ้า
2: ครับ
4: แล้วเพลงก็คืออ
2: ะไรอะ
3: ยาใหญ่ย่า
2: เฮ้ยดีโหชอบเลยอยากฟัง
3: โอ้ย
4: อยู่ไม่ไหวอย
3: ู่แล้วดนตรีจะเล่นยังไงวะเนี่ย
4: เปล่าหนาวหนาวหนาวหนาว
3: ใช่ได้ไฟฟ้า อยู่ไม่ไหวเฮ้ยเต้าเต้าเต้าเต้าบ้านนี้มันน่ากล
4: ั
3: ว
4: เต้าเต้าเต้า
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว
3: คุณชักกี้ครับมายังไงวะ
4: จะพอ
2: คุณรู้สึกไงกีตาร์เมื่อกี้เข้าไหมเข้า
3: ไม่ได้ฟัง
5: เราฟังจะลองไม่ได้เนาะ
3: ต้องคอนเทนต์กันนี่ก่อนเนื้อเพลงนี่ก็เลยยากอยู่กัน
2: โอเคโอเคต้องแบ่งพาร์ทกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่โอเค
5: ใช่ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนอง
3: โอ้ยหลายภารกิจ
5: เราจะมีการ
4: เพลงนี่หัวดังจัด
5: การใบแรกคือเป็นประโยคที่เราเตรียมไว้ให้เอาการ์ดอยู่ไหนลูกโอเค
3: มา
5: ครับการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้1ประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองคือให้สร้างทำนองเองแล้วให้ร้องเป็นเพลงส่วนการ์ดอีกใบเป็นการ์ดการกระทำอีกคนนึงหยิบได้การ์ดใบไหนก็ต้องทำในสิ่งที่การ์ดนั้นบอกระหว่างที่อีกฝ่ายร้องเพลงใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนร้องเพลงก่อนพูดมา
3: ได้หมด
5: พี่เลือกเลย
2: นะเอารอบนี้เป็นบอนนี่บ้างบอนนี่ร้องก่อนบ้าง
5: บอนนี่ร้องก่อนหนูเลือกก่อน
3: ก็คือเป็นประโยคอะไรก็รู้ต้องมาร้องเป็นเพลง
5: ถูกต้องหนูต้องแต่งทำนองเองและเอมี่ต้องแสดงจินตลีลา
3: พี่ต้องทำท่า
5: ถูกต้องทำตามที่บอก
3: ป่วนยังไงก็ได้ให้นักร้องเสียสมาธิแบบน่ารักน่ารักได้เลย
5: วันนี้ได้เพลงอะไรคะ
6: อะไรคนเก่าเขาทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอเพลงอะไร
3: ไม่ได้เพลงเป็นประโยค
5: ต้องเป็นเพลง
3: ต้องใส่เมโลดี้ลงไป
5: ใช
2: ่ใส่อินเนอร์แต่ว่าคุณต้องไปกวนเขา
3: โอเค
2: โอเค
5: โอ้โหแล้วร้องไงเนี่ยไม่เตรียมปวดเลยเหรอสร้างสรรค์เองเลย
3: วันนี้ทำได้มีเมโลดี้เพลงไหนเอามาใส่ไหมล่ะ

0: และวันนี้เลือกการกระทำค่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: ทำมือตัวเองเป็นไมโครโฟนให้อีกฝ่ายร้อง
2: วิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู้วิ่งแรกหนูหลักค่ะ
0: มันเป็นแรปหรอ
3: เป็นแบบฟิลยะยะยะ
0: อ๋อยา
3: ใช่
0: โอเคเดี๋ยวเราไปกันเร็วนิดนึงนะคะ
4: โอลิมปิก
0: น้องไม่ได้เลือกประโยคค่ะแม่ดุยืนเถียงหวั่นใจขึ้นเสียงร้องไห
2: ้เต้นตามเนื้อเพลงที่อีกฝ่ายร้อง
1: โหอยากรู้เลยจากคำพูดเนี่ยน่าเต้นมาก
0: เหมือนแบบ1 2 3ไปค่ะแม่ดุยืนเถียงหวั่นใจขึ้นเสียงร้องไห้แต่พ่อหนูเป็นแม่หนูเป็นทรงซ้อย
2: พ่อหนูเป็น
0: ใช
1: ่ได้ได้ได้พิมพ์สนุกเพลงสนุก
0: ชื่ออะไรอันสุดท้ายค่ะอันนี้ให้เอมี่อันนี้ค่ะ
1: ขอดูหน่อย
2: พี่เอมี่รักน้องบอนดี้ที่สุดในโลกอันนี้เป็นเพลง
1: การกระทำคืออะไรอ่ะ
3: การกระทำคืออะไรคะ
0: เอามือป้องหูแล้วเอียงหูฟังใกล้ๆระหว่างเขาร้อง
3: เอามือป้องหูค่ะ
0: เอามือป้องหูนี่หรอ
3: เอามือหูพี่
0: เอามือป้องหูใครอ่ะ
1: อ๋อมันจะ
2: ต้องตัวเองอ๋อให้ฟังชัดๆให้ฟังพี่พูดชัดๆให้ฟังด้วยค่ะ
0: ป้องหูลูกป้องหูป้องหู
3: อันนี้ป้องปาก
0: เอ้ยหรอ
3: โอเคโอเค
2: พี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
0: ช้างโผล่มาเลย
3: ช้างมา
0: ช้างมาเอาเป็นหนึ่งช้าง
1: โอเคไหม
0: โอเคเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะคะ
2: เ
0: ดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวให้น้องๆโทรกับแฟนๆ
3: เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาจะมีพักเหรอ
5: EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ป่ายโต๊ะวิทยา EP 60ว่อ4เรียกว่อ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
10: เปิดเบื้องหลังระวงการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเสียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: พาช่างภาพพาไปมู
12: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
15: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
16: ขออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
14: วันพุธ
15: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
17: แชร์ข่าวเช้า First Class
14: วันพฤหัสและวันศุกร์
15: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
18: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
13: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
19: สวัสดีค่ะ
5: เอมี่ค่ะ
19: บอนนี่ค่ะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Fandom Live
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุด

0: นักสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: ไหนไหน
2: วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลาผู้ฟังทางวิทยุก่อนนะคะส่งทางวิทยุฟังข่าวแล้วก็เดี๋ยวทางออนไลน์เราอยู่กันต่อแป๊บนึงนะคะ
3: EFM Fandom Live
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เอกลับมาต้อนรับเอมี่บอนนี่ค่ะ
4: นี่มาเลยมาเลย
2: ต้อนรับกันทั้งวันนะคะ
5: โอเค
4: ชั่วโมงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะให้เอมี่บอนนี่โทรไปหาแฟนๆหน่อยนี่เลย
2: เดี๋ยวกดเบอร์ให้พี่แนนอย่างเดียวพอนะคะกดเบอร์เลยครับ
4: ใช่
2: คร
4: ับ
2: ตามนี่เลยแต่ว่าน้องย่าอ่านเบอร์นะกดผิดลูกเอาใหม่เน
4: า
2: ะ
4: ยอดเยี่ยมฮะไม่เป็นไรตื่นเต้นต
6: ื่
4: นเต้น
6: ใช้โทรศัพท์แบบนี้แล้ว
4: เคยใช้อยู่ไหมหรอครั้งก่อน
6: ใช่ใช่แต่แบบว่า
4: ฟิวโทรศัพท์บ้านไหม
6: ฟิวโทรศัพท์บ้าน
4: อ่
6: ะฟิวเบอร์02
4: เออเดี๋ยวใช่เลย
2: โอเค
6: เราต้องกดอะไรไหมคะ
2: ไม่ต้องเลยลูกเดี๋ยวรอเลยคุยได้เลย
6: อันนี้เครื่องนี้กดโทรจริงป่ะ
4: โทรจริงโทรจริง
2: หรือว่าเป็นพอแพ้
6: โทรจริงจากอันนี้
2: ใช่
6: ใช
2: ่
6: เก๋มากมาก
2: ว้าว
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณเบน
8: สวัสดีค่ะคุณเบนเสียงใสจัง
7: ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินค่ะ
2: มาคุณเบนหนึ่งคำถามอยากถามอะไรเอมี่บอนนี่ค่ะ
7: ค่ะอยากถามว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างมองภาพอนาคตของอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างค่ะ
4: ของอีกฝ่ายนะ
6: อีกฝ่ายเหรอ
2: คุณพี่เมียอยู่เท่าไหร่เนี่ย
7: อายุ24
6: คุณเอสเลย
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณเบนบอกว่าอะไรนะอีกแล้วอะไรนะ
7: แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยคิดว่าอีกทั้งคู่เนี่ยจะทำอะไรกันอยู่ค่ะ
6: อีก10ปีข้างหน้าใช่ไหม
4: สิบปีข้างหน้าเอมี่คิดว่าบอนนี่เป็นไงบ้างตอนนั้นปีข้างหน้า
6: ปีข้างหน้าบอนนี่ก็32เองน่าจะเลี้ยงหมาหลายตัวจะเลี้ยงหมาเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็น
2: แล้วก็โดนหมากิน
4: เฮ้ย
2: ไม่ใช่
4: ดูเรื่องอะไรมา
6: บอนนี่อาจจะเป็นนักแต่งเพลงหรือเปล่า
4: เฮ้ย
6: คือแบบโปรดิวเซอร์
4: อ
6: ๋
4: อเหรอ
6: ไม่แน่นะ
4: โปรดิวเซอร์สาวเหรอ
6: โปรดิวเซอร์สาว
4: ว้าว
2: แล้ววันนี้เรามองเอมี่อีก10ปีเป็นไงบ้างคะ
8: พี่มี่น่าจะแบบว่าเป็นคุณนายไฮโซ
4: หร
8: อมีบ้านหลังโตมีรถหลังใหญ
6: ่อู้ได
2: ้รถหลังใหญ
8: ่รถหลังใหญ่
6: สาธุค่ะขอให้
4: รถหลังใหญ่
6: เป็นจริง
8: เลี้ยงปอมเพิ่
6: ม
8: 100%
6: เลี้ยงหมาเพิ่ม
8: เลี้ยงหมาแล้วก็จะเป็นแบบอายุเท่าไหร่นะ3
6: อ่ะไม่ต้องพูด
8: 38ยังไม่เยอะเลย38
2: ใช
4: ่โอ้โห
8: ก็คงโอ้โหเลยหรอ
4: ไม่ใช่ไม่
2: เพราะว่าทางนี้อายุ38
4: ใช่ใช่ใ
2: ช่ไงก็
6: พี่มียังไม่ถึงเราก็แบบ
4: โอ้
6: ไม่อยากอะไร
4: เ
6: ง
4: ี้
6: ย
8: พี่มีก็คงจะเป็นผู้กำกับ
4: เฮ้ย director
8: director
4: ตีรีตีรี
6: ตีหลี
8: ตีหลีมีแบบว่าบริษัทท ีมกำกับ
6: ว้าว
8: ซีรีส
6: ์
8: ให้ GMT ด้วย
6: เฮ้ย
7: เ
6: ฮ้ยไปแน่ค่ะ
2: มีอนาคต
8: ทั้งก็ยังเป็นนักแสดงแล้วก็อาจจะเป็นแบบดีเจ
4: เฮ้ย
2: เฮ้ยหันมองฉันทำไมเพราะว่าอีก10ปีฉันก็เกษียณแล้วค่ะ
6: มีแม่โปรดิวเซอร์แล้ว
2: ไม่ฉันก็เกษียณฉันก็กลับไปกินหมาบ้านเธออ
4: ะไรเนี่ย
6: อยากนอน
8: ประมาณนั้น
6: แล้ววันเวียนอยู่ในตึกนี้ล่ะ
8: ใช่ก็เป็นซีเนียร์
4: หนึ่งดีเรคเตอร์คนหนึ่งเป็น
6: โปรดิวเซอร์แล้วก็ทำงานร่วมกัน
4: เออก็ดี
8: พี่ทำซีเนียร์แต่ทำเพลงให
6: ้ใช่คุณเบนถามว่าแล้ว2คนจะทำอะไรอยู
4: ่
6: พี่เนี่ยอาจจะกำกับแล้วก็อ่ะวันนี้ทำ OST
4: นี่
2: หน่อยสิเออก่อนเข้าตัว2
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจบุกจับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงหลังหนีกบดานที่โคราชเชื่อมโยงทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมยึดเงินสดได้ 1.2 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัด และการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค9พร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเข้าจับกลุ่มชายอายุ61ปีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลโดยสามารถจับกลุ่มได้ในหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยชายคนดังกล่าวตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลรวม3หมายจับในข้อหาช่อโกงนอกจากนี้ยังทำการตรวจยึดเงินสด 1,235,000 บาทเอกสาร2แผ่นก่อนควบคุมตัวทำบันทึกจับกุมณสภ.โพกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ควนกาหลงเพื่อดำเนินการต่อไปพาณิชย์เร่งช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในบริษัทเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลฟรีทั่วประเทศพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมรวบรวมข้อเท็จจริงส่งกระทรวงการคลังประกอบพิจารณาทบทวนสิทธิ์หลังจากการตรวจสอบผู้ลงทะเบียนกว่า19ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนจำนวนกว่า 122,000 รายโดยหลายกรณีพบว่าอาจเกิดจากการถูกนำชื่อไปใช้จัดตั้งบริษัทการแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือมีชื่อค้างอยู่ในนิติบุคคลแม้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลกว่า700รายสำหรับผู้ที่ประสงค์ตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสามารถยื่นหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้กระทรวงการคลังใช้ประกอบพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: บขส.ชวนนั่งรถโดยสารสาธารณะท่องเที่ยววันหยุดยาวปลายเดือนกันขออภัยค่ะปลายเดือนกรกฎาคมนี้หวังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมจัดรถโดยสารพนักงานขับรถรองรับประชาชนเดินทางอย่างเพียงพอคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เชิญชวนประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคม2569เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งนี้ทางบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่25ถึง30กรกฎาคมโดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับเฉลี่ยวันละ 100,000 คนโดยมีการใช้รถโดยสารของทางบริษัทและรถร่วมเฉลี่ยวันละ 2,600 เที่ยววิ่งเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางและไม่มีผู้โดยสารตกค้างนอกจากนี้ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ประกอบการรถร่วมเช็ครถโดยสารทุกคันอุปกรณ์ส่วนควบจะต้องมีความปลอดภัยพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสารเสพติดตรวจวัดแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ปฏิบัติตามกฎจราจรขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในสถานีขนส่งผู้โดยสารพร้อมขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ขับรถมีวินัยห่วงความปลอดภัยจะเดินทางใกล้ๆก็ห่างไกลอันตราย
3: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: อย่าเรียกให้เขาอะไรอย่างนี้
1: ป็นทัพทีมกรอบทั้งคู่
9: อืม
1: โอเค
10: ครับคุณส้มขอบคุณนะคะ
11: ขอบค
9: ุ
11: ณค่ะ
9: ต้องนอนต่อไหม
10: ไม่เรานอนเสร็จแล้ว
1: น่าแล้ว
10: สวัสด
1: ี
10: ค
1: ่
10: ะ
1: สว
10: ั
1: สด
10: ี
1: ค่
10: ะสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องๆฝากซิงเกิลฝากซีรีส์ด้วยค่ะ
11: ได้เลยครับก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยค่ะเป็นเพลงแรกในฐานะดูโอของ Razer Music นะคะเป็นเพลงที่พวกเราชอบมากๆแล้วก็แต่งออกมาจากสิ่งที่เราแบบอยากให้เป็นเลยก็เป็นชื่อเพลงว่ายิ่งชิดยิ่งคิดนะคะ For For You
9: ครับผมแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะเงาใต้พระจันทร์
11: เร็วๆนี
9: ้เร็วๆๆๆๆๆๆๆนี้ค่ะเนี่ย
11: ฝากทุกคนแบบว่ารอเลยรอเลยรอเลยจะได้ชมเร็วๆนี้มากๆค่ะเดี๋ยววันที่อะไรยังไงก็
9: เดี๋ยวรอติดตามใช่แล้วก็ฝากซีรีส์มีสติแล้วลูกผีด้วยนะคะ
11: แน่อยู่ EP 3และจะ3แล้ว
9: จะ3แล้ว
11: ใช
9: ่ก็ใกล้จบแล้วด้วย
11: ใกล้จบแล้วมีทั้งหมด4 EP
9: ใช่ค่ะก็ฝากมิรากับน้องพลับด้วยนะคะ
11: ใช่ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 20:30 นทาง GMM 25นะคะแล้วก็ย้อนหลังออนไลน์นะคะ 20:30 นที่ ICE ละค่ะ
10: ครับเดี๋ยวให้น้องเอมี่บอนนี่ลาแฟนๆส่งเข้านอนด้วยเพลงยิ่งชิดยิ่งคิดสักหนึ่ง
1: ปิดท้ายปิดท้ายหน่อย
11: จ้ะท่านฮุกเลย
9: จ้ะ
11: โอเค1 2 3

0: ับขอบคุณมากเลย
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากเลย
2: หน้าเจอกันวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: EFM Fandom Live
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: สวัสดีค่ะ
7: เอมี่ค่ะ
8: บอนนี่ค่ะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 15
4: คุณจะชอบผมไหมเมือง Serious Bacon Featuring ก่อนเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์อ
5: ย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
6: ่ Inspiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ้าใจ
1: EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวว
9: ิลเลจิโน
10: ่สวัสดีครับพวกเราไรแกนครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
11: EFM 94
12: ท็อกอารมณ์ดี
13: เพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM Fandom Live
4: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
6: ครับผม
7: น่ารักจังครับ
8: น่ารักจังครับ
6: ถูกต้องได้ฮะ
7: ฝันดีนะคะ
8: ฝันดีนะคะ
6: โอเคถูกต้องครับ
7: เรียกที่รักได้ไหมคะ
8: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
6: เฮ้ยถูกต้องครับ
8: ขอบคุณค่ะ
6: ถูกต้องครับ
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับโรเบโต้เดแจบี้ได้เตือนคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกของท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ว่าการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลในช่วงซัมเมอร์ยังไม่จบลงแม้ว่าจะทุ่มเงินไปแล้วถึง237ล้านปอนด์ก็ตามกุนซือชาวอิตาลีมุ่งมั่นจะปรับปรุงทีมครั้งใหญ่เพื่อสร้างจิตวิญญาณให้กับทีมหลังจากที่ทีมจากลอนดอนประสบปัญหาอย่างหนักมาระยะหนึ่งโดยท็อตแนมกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายใต้การนำของเดชบี้ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งต่อจากอิโกตูดอร์ที่ลาออกไปในเดือนมีนาคมหลังจากผ่านพ้นฤดูกาลที่วุ่นวายซึ่งพวกเขาจบอันดับที่17และรอดพ้นจากการตกชั้นอย่างหวุดหวิดในวันสุดท้ายของฤดูกาลหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
2: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีการดื่มเครื่องดื่มที่มีจุลินทรีย์เป็นอีกหนึ่งวิธีดูแลลำไส้และระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
4: go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
5: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
10: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
11: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ Jobs DB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
3: ดีเลยขอบคุณครับ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: มาติดตามกับ EF News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับอินเตอร์มามี่สโมสรในศึก Major League Soccer สหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวกาซิเมโรกองกลางชาวบราซิลมาร่วมทัพแบบ Free Agent โดยหลังจากหมดสัญญากับ Man United ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนักเตะเสร็จสัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล2027พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029ด้วยกาซิเมโรจะได้ร่วมเล่นเคียงบ่าเคียงไหลกับเลโอเนลเมสซี่ด้วยเปิดใจสิ่งที่เป็นแรงผลักดันมากที่สุดสำหรับผมและผมคิดว่านักเตะทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันคือการคว้าชัยชนะและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยโปรเจกต์ที่สโมสรนำเสนอให้ผมรวมถึงความพยายามของทุกคนในการดึงตัวผมมาร่วมทีมมีความหมายกับผมมากจริงๆขณะที่ LA Galaxy จะได้รับค่าชดเชยเนื่องจากสโมสรถือครองสิทธิ์ Discovery Rightsหรือสิทธิ์ลำดับแรกในการเจรจาคว้าตัวนักเตะของกาซิเมโรขณะที่ MLS กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการติดต่อผู้เล่นโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนครั้งนี้อาจถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจำนวนเงินค่าชดเชยที่ LA Galaxy จะได้รับโดยทั้งนี้ Discovery Rights หรือสิทธิ์ลำดับแรกในการเจรจาคว้าตัวนักเตะคือกฎพิเศษของศึก Major League Soccerที่ช่วยให้สโมสรต่างๆสามารถอ้างสิทธิ์ในการเจรจาก่อนทีมอื่นหากนักเตะต่างชาติหรือผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในระบบลีกย้ายเข้ามาค้าแข่งในสหรัฐอเมริกาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
9: ่ Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับฟิล ฟอเดนแนวรุกทีมชาติอังกฤษออกไปอีก4ปีอย่างเป็นทางการโดยจะทำให้เจ้าตัวอยู่ในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมยาวไปจนถึงปี2030แม้ในฤดูกาลที่ผ่านมาโฟเดนจะมีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอนับจากการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกไปเพียง23นัดจนหลุดโผจากทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลกกุนซือโทมัสทูเกิลในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแมนซิตี้ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพและมอบสัญญาฉบับใหม่แทนสัญญาเดิมที่จะหมดในปีหน้าหลายชั่วโมงข้างหน้ากับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
8: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับตอนแอมพอสเปิดประกาศเซ็นสัญญากับยามพอลฟันแฮกเกอร์กองหลังชาวดัตช์จากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนอย่างเป็นทางการโดยทีมของกุนซือโรเบโต้เดเชบีแสดงความสนใจอยากได้แฟนแฮกเกอร์เข้ามาเติมเต็มในเกมรับให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและยื่นข้อเสนอไปหลายครั้งแต่โดนทัพเดอะซีเกิลปฏิเสธมาตลอดอย่างไรก็ตามสเปอร์ไม่ยอมแพ้และยื่นข้อเสนอครั้งใหม่จำนวนเงิน52 ล้านปอนด์ซึ่งไบรตันจะใจอ่อนยอมปล่อยตัวประกันหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายไปสวมเครื่องแบบไก่เดือยทองเป็นที่เรียบร้อยหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้องสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ลาลาลาลา
11: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
12: E-spiration
7: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพจิตของคุณได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: เธอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่าน

0: ทางฝั่งฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อ EFM Playlist of the Week
4: New Entry
5: Number 15
6: ผมชอบแค่รถผมไปส่งแต่เชลเว
7: คุณจะชอบผมไหมเมืองซีเรสเบคอนฟีเจอริงก่อนเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกาครับแอสตันวิลล่าทีมแกร่งแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดรกานาโชปีกเลือดฟ้าขาวของเชลซีมาเสริมแนวรุกในสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยค่าตัวที่คาดว่าน่าจะอยู่ราว 42.6 ล้านปอนด์โดย The Athletic สื่อของอังกฤษรายงานว่ากานาโชเดินทางไปยังเมืองเบอร์มิงแฮมเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์พังงาเรียบร้อยและยังมีการเตรียมสัญญา4ปีเอาไว้รอท่าดาวเตะไว้2ปีโดยหากเขาลงสนามครบตามจำนวนนัดที่ทั้ง2ทีมตกลงกันเอาไว้ในฤดูกาล 2026-2027 จนทำให้วิลล่าต้องคว้าตัวไปร่วมทัพอย่างถาวรหลังหมดสัญญายืมตัวตามเงื่อนไขโดยทั้งนี้อูไนเอมเมอรี่ผู้จัดการทีมชาติชาวสเปนวิลล่าต้องการตั้งตัวตีที่ขอให้วิลล่าคว้ากานาโชมาโชว์ฝีเท้ายังถิ่นวิลล่าพรักเนื่องจากประทับใจในฝีเท้าของดาวรุ่งอาร์เจนตินาอย่างมากจนเคยพยายามคว้าตัวมาร่วมทีมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่ไม่สมหวังเนื่องจากเจ้าตัวเลือกย้ายจากแมนยูไนเต็ดไปอยู่กับเชลซีในค่าตัว40ล้านปอนด์แต่ทว่ากานาโชกลับทำผลงานได้ไม่ดีนักและไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกประสบการณ์สอนเราเสมอ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานะครับแฮร์รี่เคนยอดสุดหน้าชาวอังกฤษวัย32ปีพูดแล้วว่าศึกฟุตบอลโลก2030หรืออีก4ปีข้างหน้าเขาอาจจะพิจารณาในการรับใช้ชาติโดยตอนนั้นอายุจะปาเข้าไป 36-37 ปีแล้วแต่ต้องรอดูร่างกายในตอนนั้นรวมไปถึงฟอร์มของตัวเองด้วยด้วยเคนบอกว่าผลงานในฤดูกาลที่ดีที่สุดในชีวิตมาแล้วอีกทั้งตัวผมกำลังอายุ33ปีโดยมันอาจจะพูดยากถ้าจะให้ผมบอกตอนนี้เพราะ4ปีมันก็เป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรและการเล่นให้ทีมชาติอังกฤษความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

อยากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ใจว่าอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างไรบางครั้งก็ทนไม่ไหวหัวใจฉันมันว่างเปล่า
1: ที่เดินทุกวันเพลงที่เคยได้ฟังไม่เข้าใจมันกันจะเศร้าอะไรทุกวันไม่มีคนเข้าใจแค่อยาก

0: สวัสดีวันศุกร์ยิ้มให้ตัวเองหน่อยเราเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ภัยสาธารณะผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5:00 น.ครับเรื่องราวของผู้เล่นนับล้านครบรอบ10ปีกับโปเกมอนโกพิสูจน์ตำนานเกมโลกเสมือนโดยจากมุกตลก April Fool ของ Google ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เดินทางจับโปเกมอนได้ในสถานที่จริงสู่เกมดังอย่าง Pokemon Go ที่นำเทคโนโลยี GPS กับ AR มาร่วมใช้งานพัฒนา Scope Play Explorer โดยสร้างเกมแนวเดียวกันอย่าง Ingress จนกลายเป็นเกมโลกเสมือนที่ประสบความสำเร็จและมีผู้เล่นนับล้านคนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้แต่แม้กระแสจะดูเบาบางบ้างเมื่อเทียบกับช่วงยุคทองแต่ทว่าล่าสุดทางผู้พัฒนาได้จัดงานครบรอบ10ปีกลาง Times Square ในนิวยอร์กโดยมีผู้ร่วมงานนับพันคนทำศึก Red Boss สู้กับตำนานอย่าง Mega Mewtwo Y ซึ่งเป็นการทำภาพวิสัยทัศน์ในวิดีโอตัวอย่างแรกของเกมเมื่อ10ปีก่อนได้สำเร็จแล้ว
4: แหล่งชมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
5: EFM 94ทองอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: ความพ่ายแพ้ไม่ได้แย่เพราะมันคือกุญแจแห่งชัยชนะ
0: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

สียงของนาฬิกาให้นับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบอก

0: ีชุดแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

แอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
3: กินน็อตสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกบง.ขอลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันนี้24กรกฎาคม69และกองทัพภาคที่4

0: แถลงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: แม่ทัพภาคที่4แถลงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งติดตามคนร้ายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: พลโทนรทิพย์โพนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานแถลงข่าวกรณีเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย2เหตุการณ์สำคัญได้แก่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดไป้บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะและเหตุระเบิดบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่อย่างเข้มงวดด้านพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าว่ากรณีเหตุระเบิดบริเวณหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลและความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่งแล้วโดยอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสืบสวนขยายผลอย่างละเอียดทั้งในส่วนของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุและหลบหนีตลอดจนเครือข่ายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเหตุยิงและขว้างระเบิดไป้บอมใส่จุดตรวจบูเกซามีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า13คนมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบโดยมีผู้เฝ้าดูต้นทางทั้งก่อนและหลังก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองรถรายสุดท้ายคาดว่าสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ในเร็ววันธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: กบง.เคาะลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันนี้24กรกฎาคม69หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรับมือวิกฤตน้ำมันโลกหลังพบกำไรส่วนเกินคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นายเอกนาถทอมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคม2569โดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้บรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนและลดภาระของกองทุนน้ำมันโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ตลาดและไม่กระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยการกำหนดสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยทั้งเบนซินและดีเซลหมุนเร็วในเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่กว่า91ล้านลิตรต่อวันสามารถประมาณการมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ตามหลักการของการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประมาณ 3,892 ล้านบาทโดยนำมาใช้เป็นส่วนลดของราคาน้ำมันณโรงกลั่นสำหรับดีเซลหมุนเร็วได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่24-25กรกฎาคม2569หลังจากนั้นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26-27กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
10: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ฝึกทิ้งขยะในใจให้เหมือนทิ้งขยะในมือ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์ Index Living More Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับไหนใครเป็นผู้เอาชีวิตรอดในอีก1สัปดาห์อันทรหดอดทนนี้มาได้รายงานตัวกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง2ช่องทางครับ Airtime ฟังฟิน Music Application และเว็บไซต์ airtime.live ของเรานะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเช้านี้ขอเข้ามาได้เดี๋ยวจัดให้คุณผู้ฟังอย่างเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปเลยเพลงแรกของเรากับซิงเกิลคอยนะครับจากพี่ทัททูคัลเลอร์เนี่ยก็เป็น1ผลงานเพลงที่พี่ชนิตาขอเข้ามานะครับผมก็จัดให้เลยโดยพี่รัสซี่นะเพลงนี้ก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราทั้ง4เจ้าอีกครั้งหนึ่งครับผมกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมเดี๋ยว2ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟัง 6:00 น. ถึง 8:00 น.นะอยู่กันยาวๆกับผม DJ พีมนะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้อย่างที่บอกไป2ช่องทางเลยจ้ะ1ผลงานเพลงแรกก่อนเลยคุณผู้ฟังกับ1ผลงานเพลงที่บอกเลยว่าช่วงนี้คือไปที่ไหนก็ต้องเจอเพลงนี้จริงๆนะหูเคลือบทองมากคือเป็นศิลปินที่ออกเพลงมาแต่ละทีอ่ะคือมันจะมีความแบบโอเคกรูฟเนี่ยไม่ได้หนีจากเดิมมากแต่มันมีความแปลกใหม่ในทุกๆเพลงเลยอ่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแง่ความหมายเอ่ยแง่พลังการเอื้อนเอ่ยหรือว่าแง่การแต่งโดยการใช้คำเอ่ยอ่ะอยากให้ลองฟังท่อนแรกคำแรกของเพลงนี้คุณผู้ฟังไม่รู้ร้องไปได้ยังไงควบกล้ำเยอะขนาดนั้นผลงานเพลงแรกครับผมวันนี้โบกี้ไลออนครับคุณผู้ฟังนี่คือนาฬิกาทรายครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Midyear Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Index Living More Clearance Sale ลด Clear Stock ครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: กลับมาต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังจบไปเมื่อกี้อีก2เพลงนะครับผมแรงน้ำถ่วงจากพี่ 25 Hours ครับคิดถึงมากๆแล้วก็เมื่อถูกค้นพบนะครับผมขอเข้ามาจาก Freehand ก็จัดให้เรียบร้อยนะครับทักทายช่องแชทเช้านี้ของเรากันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังใครตื่นกันแล้วรายงานตัวเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Airtime ฟัง Fin Music Application และเว็บไซต์ airtime.live ของเรานะครับสวัสดีวิชนิตานะบอกว่าอาทิตย์นี้ใกล้หยุดยาวกันแล้วคุณผู้ฟังพนักงานออฟฟิศเป็นยังไงกันบ้างรากันแล้วหรือยังจ๊ะทุกคน28นี้นะครับผมวันหยุดนะครับ29วันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นใครรา30 31เนี่ยได้ยาวๆ6วันเลยนะคุณผู้ฟังคือถ้าลาแค่27เนี่ยก็ได้5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานออฟฟิศนะฮะมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่เหมาะมากๆนะครับผม6วันฟรีๆหรือใครที่วันลาเหลือนะคุณลาแค่3วันน่ะ27 30 31อ่ะคุณผู้ฟังได้เต็มๆ9วันเลยนะครับคือหายไปแบบลืมหน้าลืมตาลืมรหัสคงรหัสคอมกันไปได้เลยอ่ะหรือพิมพ์กดเลยดิตอนนี้9วันเฮ้ยน่าสนใจนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพิมพ์ก็ยังต้องตื่นมา 6:00 นมา Morning Mood นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ได้มาเจอกับคุณผู้ฟังนะฮะรักการตื่นเช้าสุดๆเลยนะครับผมไม่รู้จะรักการตื่นเช้าอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อยากใช้สิทธิ์นะครับให้หยุดยาว9วันนะครับผมสามารถกดลาได้27 30 31นะจ๊ะบริษัทพิมพ์เนี่ยเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีคนตั้งสเตตัสแล้วนะว่าจะไปยาวนะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับที่อยู่บริษัทพิมพ์นะฮะรบกวนเคลียร์งานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปนะครับผมเพราะแหมไปยาวนี่กว่าจะตอบ 3-4 ชั่วโมงนะฮะความในใจจากคนที่ยังเหลืออยู่นะครับผมสวัสดีคุณมัดนะครับสวัสดีพี่เจินนะพี่เจินหนีพี่เจินหนีไปเที่ยวแล้วนะครับสวัสดีคุณชุติมานะครับคุณกัลยาด้วยพี่เดินดาวนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณกันกันด้วยนะครับผมไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งผลงานเพลงต่อไปที่ขอเข้ามาคุณผู้ฟังจากวิลเลียมจักรพรรดิครับผมช่วงนี้ไลแคนเขาแต่ละคนแยกออกมาแบบท็อปฟอร์มมากๆนะครับนี่คือจำได้ว่าลืมครับ

และนี่ไม่ใช่เพลงของพี่ต่อนพบทูนะฮะแต่เป็นพี่ตู่พบทอนครับผมกับเล็กๆลึกๆครับเดี๋ยวไปเพลงต่อไปกันเลยคุณผู้ฟังล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมาเพิ่งมาโปรโมทเพลงใหม่ในแฉข่าวเช้าของเราเองคัมแบ็คในรอบ4ปีกับพี่ก๊อฟพิชยะครับผมนี่คือ MJ Mary Jane หรือ Marry Me ครับ

0: จากเอเชียเซเว่นครับผมคุณผู้ฟังกับไม่แบ่งใครครับผมขอเข้ามาจัดให้นะเป็นหนึ่งเพลงที่ยิมชอบมากเลยอ่ะคือมีความเป็นไทยแล้วก็มีความโมเดิร์นไปในคราวเดียวกันคุณผู้ฟังที่สำคัญเลยคืออยากให้เรามาดู MV เพลงนี้ครับผมโอ้โหเคมีของปุ๋ยฝ้ายพลอยคือที่หนึ่งในใจคุณจริงๆคุณผู้ฟังยิ่งกว่ากาแฟนะครับผมบอกเลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกกันไปฝากไว้อีกครั้งนึงกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสด้ามิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง 31 กรกฎาคมนี้อินเด็กซ์เคลนเซลส์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง 3 สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขาไพรส์นีไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไพรส์นีทุกแห่งใกล้บ้านนะครับโอ้โหตายแล้วสปอนเซอร์อยู่ด้วยกัน4เจ้าขนาดนี้พิมจะลาหยุดยาวได้ยังไงไม่มีทางอยู่กันไปยาวๆนั่นแหละคุณผู้ฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับผมใครที่ขอเพลงอะไรไว้อย่างเช่นผลงานเพลงจากเติ้ล First One หรือพี่กวินดีหรือแม้แต่กระทั่งคริสพีรวัสนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงหน้าครับ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรขอให้ทุกคนมองเห็นความสุขนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับ

0: เริ่มที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะส

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000
4: กว่างานเรทเงินเดือนคือตั้งแต่หมื่น 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
3: ใช่มั้ยครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
5: ๆตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobCB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีหศักดิ์ขอสหรัฐช่วยเรื่องภาษีนำเข้าในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้